สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนชัยนาทได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายพุทธธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมค่ะระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนชัยนาทได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดค่ายพุทธธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า600คนซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์อินปานรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมค่ะจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนเข้าสู่ฐานการเรียนรู้เรื่องการทำความเคารพโดยเรียนรู้การกราบพระสงฆ์และการแสดงความเคารพต่อคุณครูและผู้ใหญ่เพื่อปลูกฝังมารยาทและวัฒนธรรมอันดีงามก่อนที่จะได้รับความเมตตาจากพระครูสมณธรรมชัยเจ้าคณะตำบลท่าชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุวรวิหารประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนชัยนาทบรรยายธรรมในหัวข้อทักษะการใช้ชีวิตด้วยศีล5และความสำคัญของสมาธิพร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและฝึกนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบมีสติและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านระเบียบวินัยประกอบด้วยฐานการถอดและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบฐานพับเก็บผ้าขนหนูและเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีรวมถึงกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ณอาคารอาตาปีเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบความมีระเบียบและการทำงานร่วมกันเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันเขียนข้อคิดและความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกซึ่งค่ายพุทธธรรมนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการศีลธรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้สอบเวอร์เปกครอบครัวอบอุ่นภาคภาษาอินโดนีเซียที่ได้คะแนนสูงสุดค่ะพร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมสอบทุกท่านและมอบใบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่สนับสนุนการสอบด้วยการให้ใช้สถานที่ทั้ง2แห่งค่ะสำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงเรียนมูเทียล่าอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการจัดสอบครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดย

ในงานคุณสุจานาวิจายาหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยากาตาได้กล่าวรายงานสรุปผลการจัดสอบเวอร์เปกภาคภาษาอินโดนีเซียในครั้งนี้ต่อประธานในพิธีและผู้ร่วมงานพร้อมทั้งรับชมสื่อวิดีโอประมวลภาพกิจกรรมการสอบที่ผ่านมาค่ะจากนั้นพระมหามนตรีจริตะมันโตประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมยอกยากาตาและประธานจัดสอบเวอร์เปกณเมืองยอกยากาตาได้นำผู้เข้าร่วมงานนั่งสมาธิเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งและสัมผัสความสุขสงบภายในทั้งยังได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับประชาชนและนักศึกษาพร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลอันดับ 4-10 ตามลำดับค่ะต่อมาคุณอากุสจายาประธานสมาคมพุทธมหานิกายอินโดนีเซียได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลอันดับ 4-10 รวมถึงมอบประกาศนียบัตรขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง2แห่งที่อนุเคราะห์สถานที่จัดสอบในครั้งนี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาเมืองยอกยากาตาและคุณสุจานาวิจายาอย่างได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสอบทุกท่านและได้กล่าวแสดงความประทับใจความภาคภูมิใจเพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูความมุ่งมั่นในการศึกษาพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ผู้ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศได้กล่าวความประทับใจโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเนื้อหาในการสอบเวอร์เปกนี้เป็นสิ่งที่ดีมากและสำหรับนักศึกษาถ้าพวกเขาได้ร่วมกิจกรรมนี้เหตุการณ์การทำร้ายร่างกายในมหาวิทยาลัยคงไม่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและหล่อล้อมรวมใจพิเศษสำหรับอาสาสมัครชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านพักบิ๊กแปร์เล็กโดยมีอาสาสมัครชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมและหล่อล้อมรวมใจ10ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสฐานิสโรและพระมหานัทพงศ์สิริวังโสเป็นประธานนำจัดกิจกรรมซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาทั้งหมด2คืน2วันในการฝึกใจให้เป็นสมาธิทำใจให้ผ่องใส4รอบต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นรักษาศีล8ทางยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีซึ่งอาสาสมัครได้มีโอกาสพักใจอย่างแท้จริงและรวมใจกันปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยงามเงียบสงบเหมาะสมแก่การหยุดใจทางยังได้ฝึกให้กำลังใจช่วยเหลือกันในกิจกรรมเดินป่าและทบทวนบุญกิจกรรมต่างๆจากการรับชมประมวลภาพกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ร่วมด้วยช่วยกันก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปรวมใจโดยอาสาสมัครหลายท่านได้เปิดใจว่ารักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่มีรางวัลอันใดเยี่ยมขนาดนี้ที่ได้มานั่งสมาธิร่วมกันในท่ามกลางบรรยากาศสัปปายะเช่นนี้และขอบคุณทางวัดที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆเช่นนี้ทำให้มีความปลื้มปิติและมั่นใจในการฝึกฝนตนเองยิ่งขึ้นไปซึ่งอาสาสมัครชาวท้องถิ่นค่ะถือเป็นสะพานเชื่อมโยงสันติสุขที่สำคัญในการขยายเครือข่ายคนดีและการจัดกิจกรรมหล่อหลอมเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังใจในการทำหน้าที่อาสาสมัครเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างพลังแห่งความร่วมมืออันแข็งแกร่งเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และสันติภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญ

ความใสบริสุทธิ์ของใจนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงจิตใจของคนเราน่ะจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแม้โลกนี้จะร้อนลุ่มไปด้วยไฟกิเลสแต่ถ้าหากเรารู้จักฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมันขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในท่ามกลางหมู่ชนผู้มีความทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนในพุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางเราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติโลกสวรรค์และนำพาทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองนะจ๊ะแต่มียักษ์กุมารได้กล่าวเตือนตัวเองในขณะที่กำลังจะถูกไฟเผาว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียบไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งสิ้นมีน้อยคนนักที่จะไม่กลัวต่อความตายเหมือนสัตว์จำนวนมากไม่ได้ฟังเสียงราชสีบรรลือสีหนาฏแล้วย่อมตกใจกลัวทั้งสิ้นที่จะไม่กลัวนั้นหาได้ยากเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในโคอุสภอาชาในบุรุษอาชาในและบุคคลประเภทสุดท้ายคือพระอรหันต์ขีณาสพที่ทำไม่กลัวตายเพราะละสักกายทิฏฐิได้หมดแล้วเป็นผู้อยู่เหนือความตายนอกนั้นล้วนกลัวถูกราชสีจับกินเป็นอาหารทั้งสิ้นพระเตมียกุมารถือว่าเป็นบุรุษอาชาในคนหนึ่งเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านมองเห็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิใหม่เท่านั้นไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านรู้ว่าถ้าทำแต่ความดีแม้ตายก็ได้ไปสู่สุคติภูมิและจะกลัวตายไปทำไมบางครั้งท่านจึงเลือกที่จะยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนเหตุการณ์ที่ท่านถูกพระบิดาทดลองเอาไฟเผาเรือนที่มุงด้วยใบตาลหวังจะให้ไฟครอกท่านตายทั้งเป็นโดยคิดว่าถ้ายาครอกชีวิตก็ให้ลุกขึ้นหนีออกมาเองแต่ท่านกลับคิดว่าหากไม่มีใครเข้ามาช่วยท่านก็ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเอาไว้ซึ่งวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องของท่านมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อจาก

่านี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่ว่าแม้พวกอำมาตย์จะทดลองพระกุมารด้วยของเล่นที่ทำด้วยทองคำเป็นเวลานานนับปีแต่พระราชกุมารเองก็ไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดยังมั่นคงอยู่ในปณิธานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการที่พระองค์ทรงเจริญเติบโตมาได้ตามปกติก็เพราะทรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวบวกกับคณะแพทย์หลวงได้ทำการนวดเฟ้นร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้พระราชกุมารทรงเจริญเติบโตและมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทุกอย่างพอมาดเริ่มเกิดอาการหวั่นวิตกได้ปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายเราจะทำอย่างไรกันดีจนถึงป่านนี้แล้วพระราชกุมารก็ยังไม่แสดงอาการอะไรขอให้เรามีความหวังได้เลยอำมาตย์ผู้ฉลาดหลักแหลมท่านหนึ่งแต่แสดงความเห็นท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายเด็กสี่ขวบมักชื่นชอบอาหารที่มีรสเลิศเราน่าจะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาอาหารท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรเพราะมาที่เหลือมันยังไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นจึงเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นกันแล้วจึงพากันกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาเด็กสี่ขวบชอบโภชนาหารรสเลิศโอกาสพระองค์จะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาหารพระเจ้าค่ะพระราชาทรงมีความหวังขึ้นอีกครั้งจึงรับสั่งให้ทดลองตามนั้นทันทีล้ำมาจึงรีบสั่งคนทำเครื่องต้นประจำวังหลวงให้ปรุงพระกายอาหารรสเลิศนานาชนิดที่ตกแต่งอย่างประณีตสุดฝีมือแล้วน้อมถวายพระราชกุมารและบริวารเหล่ากุมารทั้ง500คนต่างพากันหยิบอาหารบริโภคเองอย่างอร่อยอร่อยแต่ทว่าพระราชกุมารก็ยังไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดทรงสอนพระองค์เองว่าเตมียกุมารชาติก่อนๆโน้นเจ้าก็เคยอดอาหารมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมาบัดนี้เจ้าจะหวั่นใจไปทำไมครั้นทรงว่าไม่ได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะทรงกลัวภัยในนรกมากกว่าพระนางจันทาเทวีเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารยังทรงนิ่งเฉยอยู่คอยทรงกระวนกระวายพระทัยเป็นยิ่งนักเพราะไม่อาจทนเห็นพระราชกุมารอดพระกายอาหารได้จึงได้ให้พระราชกุมารเสวยโภชนาอาหารเหล่านั้นโดยพระหัตถ์ของพระนางเองพร้อมมาไม่เห็นว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาวิธีทดลองที่อุกฤษยิ่งขึ้นไปพระเตมียกุมารมีพระชนมายุได้15พระชันษาพระราชาก็ทรงโปรดให้ทดลองพระราชกุมารด้วยไฟตามคำกราบทูลของอำมาตย์ซึ่งให้เหตุผลว่าเด็ก5ขวบย่อมจะกลัวไฟเป็นธรรมดาโดยทรงรับสั่งให้นำพระราชกุมารไปรวมไว้กับกุมารทั้งหลายให้อยู่ในเรือนที่มุงและปิดบังด้วยใบตาลขณะที่กุมารทั้งหลายพากันวิ่งเล่นอยู่ในเรือนใบตาลตามประสาเด็กๆอำมาตย์ซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่ก็ได้เริ่มจุดไฟเผาเรือนใบตาล นั้นกุมารที่วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นต่างพากันตกใจกลัววิ่งหนีออกมาแต่พระเตมียกุมารหาได้กลัวความตายไม่ลงทรงดำริว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียมไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายอยู่ในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าครั้นทรงดำริดังนี้แล้ว
ก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวทรงคมพระหฤทัยไม่ให้ตกใจกลัวบรรทมสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางความร้อนของเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่ในรอบทรงบรรทมอยู่อย่างสงบราวกับพระที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติพอไฟลามมาถึงอัมมาจึงเรียกไปอุ้มพระกุมารออกมาจากกองไฟแม้จะทดลองอย่างนี้เป็นเวลาร่วม1 ปีก็ไม่เห็นวี่แววว่าพระกุมารจะลุกขึ้นเดินได้เองยังคงแสดงอาการเป็นง่อยเหมือนเดิมครั้นพระราชกุมารมีพระชนมายุได้6 พระชันษาพระราชบิดาก็ทรงโปรดให้ทดลองด้วยช้างโดยประสงค์ให้พระราชกุมารตกใจกลัวเหมือนครั้งที่ผ่านมาล้ำมาได้สั่งให้ราชบุรุษปล่อยพญาช้างให้วิ่งเข้ามาทำร้ายพระกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกุมารทั้งหลายที่พระลานหลวงพญาช้างก็มาเลือเสียงดังสนั่นหน้าครั่นครามเอางวงฟาดแผ่นดินแล้ววิ่งรีตรงเข้ามาหาพระราชกุมารทันทีพระองค์ก็ทรงประทับนิ่งเฉยดุจรอคอยความตายที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าพระองค์ไม่ทรงกันแสงและไม่ขยับขยื่นแสดงอาการหวาดกลัวใดๆในขณะที่กุมารที่เหลือพากันวิ่งหนีร้องระงมด้วยความหวาดกลัวพญาช้างครั้นวิ่งเข้ามาประชิดตัวพระราชกุมารแล้วก็งวงจับพระองค์คล้ายจับกำดอกบัวยกชูขึ้นแล้ววิ่งไปโดยรอบสถานที่นั้นยังความหวาดเสียวเกิดแก่หมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารและพี่เลี้ยงนางนมเป็นอย่างยิ่งแต่พระพญาช้างนั้นเป็นช้างที่ควานช้างฝึกมาดีแล้วจึงไม่ได้ทำร้ายพระราชกุมารให้ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงทำให้พระองค์ทรงอึดอัดพระวรกายเท่านั้นพระองค์ยังทรงอดกลั้นประทับนิ่งเป็นปกติอยู่บนงวงช้างไม่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือไม่แสดงการดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากงวงช้างสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ได้พบเห็นยิ่งนักส่วนผู้อำมาตย์ทั้งหลายเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาทางทดลองในวิธีการอื่นอีกแต่ถ้าว่าจะทดลองพระราชกุมารโดยวิธีใดนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนอย่าได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นบุญกุศลให้หมดเพื่อใจเราจะได้ผ่องใสและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมและชีวิตเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่83จากตอนที่แล้วอารักขเทวดาที่สถิตอยู่ที่กัมพูชาประสงค์จะให้มโหสถได้กลับคืนสู่พระราชวังโดยเร็วจึงแสดงกายให้ปรากฏต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้ถามปัญหา4ข้อข้อ1บุคคลผู้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทั้งชกทั้งถีบแต่กลับเป็นที่รักของผู้ที่ตนทำร้ายข้อ2บุคคลผู้ทั้งด่าทั้งแช่งผู้อื่นตามใจชอบแต่ก็ไม่ต้องการให้ผู้ที่ตนแช่งต้องประสบผลร้ายตามนั้นทั้งผู้ที่ถูกแช่งกลับยิ่งเป็นที่รักของผู้แช่งเสียอีกข้อ3บุคคลผู้กล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงโต้เถียงกันด้วยคำเลาะแหละแต่กลับเป็นที่รักของกันและกันข้อ4บุคคลผู้ที่นำทรัพย์ทั้งข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปแต่ฝ่ายเดียว

คนทั้งสี่จำพวกนั้นน่ะคือใครท้าวเธอสดับปัญหานั้นจบลงก็ไม่ทรงเห็นเขาเงื่อนของปัญหาเหล่านั้นเลยจึงขอผลัดเทวดาไว้ก่อนฝ่ายอารักขเทวดาก็ได้ฆ่าโทษเอาไว้ว่าหากคืนพรุ่งนี้ยังไม่อาจจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะต้องถูกลงทันอย่างหนักกล่าวจบเทวดาตนนั้นก็หายวับไปส่วนพระเจ้าวิเทหราชทรงพระกังวลต่อมรณะภัยไม่อาจข่มพระเนตรหลับได้จนตลอดทั้งคืนเมื่อรุ่งสางจึงรับสั่งมหาดเล็กให้ไปตามบัณฑิตทั้งสี่เข้าเฝ้าแต่บัณฑิตทั้งสี่ก็อ้างว่าพวกตนน่ะเกิดความละอายที่มีศีรษะโล้นจึงไม่อาจเข้าเฝ้าได้ในตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ทำหมวกต้มปี่ที่มีชื่อว่านาฬิกาปัดซึ่งมีรูปทรงคล้ายธนานตวงข้าวแล้วโปรดให้มหาดเล็กนำไปพระราชทานให้อาจารย์เหล่านั้นเพื่อใช้สวมครอบศีรษะมาเข้าเฝ้าพระองค์เมื่ออาจารย์ทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วท้าวเธอจึงทรงปรารภถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อคืนแล้วตรัสเล่าปัญหาสี่ข้อที่เทวดาผูกขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้อาจารย์ทั้งสี่ได้ช่วยกันคลี่คลายปริศนานั้นให้กระจ่างขณะที่อาจารย์เสนกะกำลังฟังปัญหาที่พระราชาตรัสเล่าก็พยายามใคร่ครวญหาคำตอบสุดกำลังความสามารถของตนแต่แม้จะขบคิดสักเพียงใดก็ยังไม่เห็นเขาเงื่อนที่จะแก้ได้ส่วนอาจารย์ปุกกุสะกามินทะและเทวินทะนั้นล้วนจนแต้มตั้งแต่แรกต่างพากันสายหน้าเพราะเพียงแค่ได้ฟังปัญหาข้อแรกเท่านั้นก็เกิดอาการมืดแปดด้านเหมือนคนหลงทางอยู่กลางป่าในเวลากลางคืนอับจนปัญญาที่จะแก้ปัญหานั้นได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังลึกๆว่าถึงอย่างไรนะพวกตนก็คงจะได้พึ่งพาปัญญาของท่านเสนกะเป็นแน่ต่างก็หันหน้ามามองอาจารย์เสนกะด้วยอัธยาศัยที่คิดพึ่งพาเหมือนอย่างเคยแต่ครั้นเห็นอาจารย์เสนกะสายหน้าด้วยอีกคนหนึ่งจึงรู้สึกผิดหวังพากันนั่งก้มหน้ามองพื้นมิอาจเงยหน้าสบพระเนตรพระเจ้าวิเทหราชต่อไปได้ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงหวังจะได้อาจารย์ทั้งสี่เป็นที่ปรึกษาเพื่อคลายข้อปัญหาแต่ครั้นทรงรู้ว่าไม่มีใครเลยที่จะสามารถตอบคำถามของเทวดาได้ท้าวเธอก็ทรงร้อนรุ่มในพระหฤทัยเป็นที่สุดประทับอยู่ด้วยพระอาการกระวนกระวายตลอดทั้งวันทรงกระสับกระส่ายด้วยทรงครุ่นคิดถึงปัญหาเหล่านั้นอยู่ไม่เว้นวางเพราะหากว่าพระองค์ยังไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็เกรงจะถูกลงเทวทันตามคำขู่ของเทวดาแล้วในคืนนั้นเองขณะที่เท้าเธอทรงทอดพระกายในพระอิริยาบถบรรทมเหนือพระแท่นบรรทมภายใต้พระเสวตฉัตรยังไม่ทันจะเสด็จสู่นิทรารมณ์เทวดาตนนั้นก็พลันปรากฏกายอยู่ต่อเบื้องพระพักด้วยรัศมีสว่างเจิดจ้าทั่วห้องบรรทมแล้วก็เอ่ยถามพระราชาทันทีว่ามหาราชท่านน่ะแก้ปัญหาได้แล้วหรือ

ท้าวเธอทรงตกประทัยรีบตรัสต่อเทวดาด้วยพระอาการตื่นกลัวว่าเราน่ะได้เรียกราชบัณฑิตทั้งสี่มาถามแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครทราบคำตอบเลยจึงขอผลัดท่านไปอีกสักหนึ่งคืนเถอะเทวดาได้ฟังพระดำรัสของพระราชาเช่นนั้นก็แซงขู่พระราชาไปว่าราชบัณฑิตเหล่านั้นจะรู้อะไรเว้นมโหสถบัณฑิตเสร็จแล้วไม่มีใครที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรอกทางที่ดีน่ะท่านก็จงไปตามมโหสถนั่นแหละให้มากล่าวแก้ปัญหาของเราหากท่านไม่อาจตามมโหสถมาได้เราก็จะทุบศีรษะของท่านให้แหลกเหลวด้วยค้อนเหล็กที่ลุกโพลงนี้นะแต่ก่อนที่เทวดาตนนั้นจะหายตัวกลับไปก็ทูลเตือนสติพระราชาเอาไว้ว่ามหาราชเมื่อท่านต้องการก่อกองไฟแทนที่ท่านจะก่อกองฟืนแล้วติดไฟให้เกิดเป็นกองไฟที่ลุกโพลงแต่ท่านกลับทำผิดวิธีไปเป่าแสงหิ่งห้อยด้วยลมปากซะนี่การทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้จะไม่เรียกว่างมโคงหรือคนที่ต้องการนมโคหากแต่ไปรีดเอาที่เขาโคนฉะไหนเลยจะได้นมโคตามที่ปรารถนาเพราะนมโคย่อมไม่มีที่เขาโคคนรีดนมที่เขาโคนย่อมไม่ได้นมโคฉันใดท่านก็เช่นกันหวังจะทราบเงื่อนงำของปริศนาแต่กลับไปสอบถามกับราชบัณฑิตผู้โชติเขลาเบาปัญญามองข้ามมโหสถบัณฑิตไปเสียแล้วท่านจะได้คำตอบที่กระจ่างแจ้งมาแต่ที่ไหนล่ะพระเจ้าวิเทหราชถูกเทวดาคุกคามเช่นนั้นก็ยิ่งทรงประหวั่นพรั่นพรึงในพระหฤทัยประพักซีดเผือกด้วยทรงเศร้าสลดในถ้อยคำของเทวดาเทวดาเห็นดังนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเพียงเท่านั้นกลับคมคู่ทิ้งท้ายด้วยเสียงกล้าว่าเอาเถอะคืนนี้นะเราจะเว้นโทษให้ท่านอีกสักครั้งแต่ในคืนพรุ่งนี้หากท่านยังไม่สามารถตามตัวมโหสถมาตอบปัญหานี้ได้นั่นก็หมายความว่าชีวิตของท่านอาจจะต้องถึงกาลอวสานอย่างไม่ต้องสงสัยกล่าวทิ้งท้ายดังนี้แล้วเทวดาตนนั้นก็หายวับไปในทันทีปล่อยให้พระเจ้าวิเทหราชทรงประวันท่านพลึงวันทมไม่หลับอีกตลอดทั้งคืนด้วยไม่ทรงทราบว่าในบัดนี้มโหสถหลบไปอยู่ณที่ไหนวิเทหรัตน์ก็คว้างใหญ่ไพศาลจะตามหาตัวเธอมาได้อย่างไรภายในวันเดียวนี่แหละนะผู้ที่เกิดมาได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ทั้งชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำที่จะไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายนั้นไม่มีเลยคนทั้งหลายโดยปกติแล้วเมื่อเห็นคนเหล่าอื่นตายไปมากมายแค่ไหนก็มิได้สลดใจอะไรนักแต่เมื่อความตายย่างเข้ามาใกล้ตนก็ตื่นตระหนกด้วยวันต่อมรณภัยทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเมื่อบุคคลรู้ว่าตัวเราเองก็จะต้องตายอย่างแน่นอนก็ไม่ควรประมาทมันนึกถึงความตายเนืองๆแล้วสั่งสมบุญกุศลติดตัวเอาไว้เมื่อความตายย่างใกล้เข้ามาจะได้มีที่พึ่งพาให้ใจได้ยึดเหนี่ยวไม่ต้องหวาดผวาจนเกินไป

ว่าพระเจ้าวิเทหราชครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์จะทรงมีวิธีในการค้นหามโหสถบัณฑิตอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

จิตตังรัคเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

คณะนี้ติดตั้งจานดาวธรรมมาได้เกือบปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ได้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกก็ดูรายการ DMC ทุกวันรายการของวัดพระธรรมกายดีมากเยี่ยมมากธรรมะของหลวงพ่อทำให้ลูกได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งเรื่องราวลูกมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณตาคุณยายของลูกเป็นคนมีฐานะใจบุญชอบสวดมนต์ไปวัดโดยคุณตาลูกเป็นหมอแผนโบราณที่ชอบช่วยเหลือคนเช่นช่วยกวาดยาเด็กท่านยังเป็นมรรคนายกของวัดใกล้บ้านโดยในทุกวันพระท่านจะต้องมาอยู่วัดฟังธรรมท่านทั้งสองได้เสียชีวิตอย่างสงบอายุได้ประมาณ80ปีทั้งคุณตาและคุณยายคุณพ่อของลูกเป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายข้าวอยู่ที่จังหวัดลพบุรีท่านเป็นคนดูอารมณ์ร้อนโมโหง่ายและก็มีนิสัยเจ้าชู้คุณพ่อแยกทางกับคุณแม่เมื่อลูกอายุได้10ขวบคุณพ่อแต่งงานใหม่และมีลูกใหม่อีก2คนคุณแม่ลูกก็แต่งงานใหม่แต่ไม่มีลูกอีกตัวลูกอยู่

กับคุณพ่อและมักจะคุณพ่อชอบทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าอยู่เสมอแต่คุณพ่อแทบจะไม่ได้ไปวัดเลยคุณพ่อเคยบวชพระอยู่3 เดือนเพื่ออุทิศบุญให้คุณย่าตอนที่คุณย่าเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้89 ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองเนื่องจากสูบบุหรี่มากคุณแม่ของลูกชอบทำบุญมาตลอดชีวิตท่านเคยไปอยู่วัดที่ฝั่งธนบุรีอยู่ระยะหนึ่งต่อมาลูกได้รับคุณแม่มาอยู่อเมริกาด้วย5 ปีท่านก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้76 ปีด้วยการนอนหลับไปเฉยๆไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยตัวลูกและสามีมาพบกันที่โคโลราโดโดยต่างคนต่างมาเรียนหนังสือแล้วก็มาเรียนที่เดียวกันเราได้รู้จักกันแล้วก็แต่งงานกันโดยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา30 ปีแล้วเราสองคนมีความเข้าใจกันและกันเสมอมามีลูกด้วยกัน2 คนคือลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กลูกสาวคนโตได้แต่งงานไปแล้วประมาณ3 ปีแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีของเขาแต่ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่และน้องชายเสมอว่าสมัยที่ลูกสาวอายุได้6 ขวบครอบครัวของเราก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อร่วมงานศพของคุณพ่อสามีท่านเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่สื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่และเคยได้รับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่ท่านเสียชีวิตในโรคชรามาอายุ87 ปีเมื่อเสร็จจากงานศพแล้วตัวลูกสามีและลูกสาวก็เดินทางกลับอเมริกาในปีนั้นเองลูกก็ได้ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเป็นชายทำให้สามีเชื่อว่าเขาเป็นพ่อคือพ่อของเขากลับมาเกิดลูกชายอายุห่างจากพี่สาวถึง9 ปีลูกและสามีเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กจนโตอย่างดีโดยตัวลูกเองยอมลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองลูกชายลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเขาได้รับรางวัลจากโรงเรียนทุกปีตั้งแต่เรียนอยู่เกรด6จนกระทั่งถึงเกรด11เขาเรียนเก่งและทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับ1ในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบมาลูกชายลูกเป็นเด็กเงียบแต่มีชีวิตร่าเริงมีเพื่อนมากมายเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรือสิ่งไม่ดีเลยโอ้ลูกในอุดมคติเลยเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์ก็ได้รับเลือกและเป็นที่รักเพื่อนฝูงอาจารย์โดยได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนบริเวณอยู่เกรด11และเกรด12ลูกชายมีชีวิตที่สบายไม่เคยรู้จักความลำบากในชีวิตเขาไม่เคยล้างจานไม่เคยดูดฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างมีพ่อแม่เตรียมไว้ให้หมดแล้วโอ้มีบุญมากขออธิษฐานขอให้ได้เจอบุพการีที่ดีเมื่อวันที่1 กันยายน 2547ลูกต้องเดินทางกลับเมืองไทยคนเดียวเพื่อไปร่วมงานแต่งงานของน้องชายคนละแม่ลูกมีกำหนดมาอยู่เมืองไทย4 สัปดาห์แต่แล้วก็ต้องกลับไปอเมริกาเร็วกว่ากำหนดเพราะสามีโทรศัพท์มาตามโดยบอกว่าให้กลับอเมริกาด่วนเพราะลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไปสามีพูดเสียงสั่นๆลูกถามสามีว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใครผิดใครถูกสามีตัดบทว่ากลับมาแล้วค่อยคุยกันพอคุยโทรศัพท์เสร็จลูกก็ร้องไห้จิตใจกระสับกระส่ายเป็นห่วงลูกชายตลอดเวลาลูกรีบเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินบินกลับอเมริกาทันทีเมื่อมาถึงสนามบินสามีก็ได้มารับแต่ลูกสาวไม่ได้มาด้วยลูกก็คิดว่าลูกสาวคงอยู่ที่โรงพยาบาลกับน้องลูกบอกกับสามีว่ายังไม่กลับบ้านนะช่วยพาไปโรงพยาบาลก่อนแต่สามีบอกว่าต้องแวะสถานีตำรวจก่อนเมื่อไปถึงมีตำรวจหญิงพาลูกไปที่ห้องหนึ่งคลักกับมีการประชุมตำรวจชวนลูกคุยหลายเรื่องจนเมื่อคุยไปได้พักหนึ่งสามีและลูกสาวก็มานั่งขนาบสองข้างลูกไว้แล้วมีตำรวจหญิงคนหนึ่งเดินเข้าห้อง

มาและพูดถึงเรื่องลูกช้างลูกเขาได้พูดคำคำหนึ่งออกมาจนทุกวันนี้คำนั้นยังติดอยู่ที่หูของลูกว่าลูกชายคุณตายแล้วเท่านั้นเองเหมือนหัวใจลูกแตกสลายออกเป็นเสียงๆโลกรู้สึกเหมือนดวงวิญญาณจะหลุดออกจากร่างไปลูกปล่อยโฮร้องไห้แทบจะหมดสติทั้งที่ขณะนั้นลูกก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าลูกชายตายโดยวิธีใดเพราะทุกคนปิดเรื่องกันหมดจนกระทั่งสามียอมเล่าความจริงว่าลูกชายผูกคอตายผูกคอตายเพราะผิดหวังในความรักเธอดีเกินไปไม่ได้เห็นศพลูกชายเท่านั้นลูกก็รู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรลูกชายลูกเพิ่งจะอายุครบ17ปีเขาผูกคอตายเพราะเสียใจที่ผู้หญิงอเมริกันที่เขารักมีแฟนมากแต่ด้วยความรักเขาจึงไม่ถือพอเด็กผู้หญิงแบบคนน้องคนนี้บ่อยๆเข้าลูกชายก็หึงเพราะเขารักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นรักครั้งแรกเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มากเมื่อเด็กผู้หญิงทนความคิดหึงของลูกชายลูกไม่ไหวจึงไปบอกคุณครูครูที่โรงเรียนจึงสั่งห้ามไม่ให้สองคนนี้อยู่ใกล้กันห้ามไม่ให้คุยหรือติดต่อกันลูกชายลูกก็เสียใจมากแล้วก็ได้เก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยไม่ปริปากบอกลูกและสามีเลยเขาตัดสินใจผูกคอตายในช่วงที่ลูกกลับเมืองไทยคืนที่ลูกชายจะผูกคอตายเขาก็ได้โทรไปที่บ้านผู้หญิงคนรักลองสันนิษฐานว่าเขาโทรไปกี่ครั้งสองครั้งครั้งเดียว17ครั้ง20กว่าครั้งแต่ไม่พบเธอไม่รับจึงได้ส่งอีเมลถึงเธอว่าขอให้คุณได้พบกับคนที่ดีให้เก็บผมไว้ในใจหวานและให้เก็บอีกอย่างหนึ่งให้เก็บแหวนที่ผมเคยให้ไว้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากที่เราไม่ได้พบกันอีกอันนี้ให้พรขอให้คุณยังไม่ถึงขนาดนั้นขอให้คุณได้ไปเป็นอิสระพบกับสิ่งที่ดีผมขอลาความเจ็บปวดจากโลกใบนี้ไปแปลว่าเออพูดมันหวานหวานหน่อยเลยผมขาดเธอไม่ได้จริงๆคืนนั้นที่บ้านมีสามีอยู่กับลูกชายแค่สองคนสามีลูกลงมาดูลูกชายที่ห้องนอนข้างล่างพอบอยเขานอนได้แล้วลูกชายก็ตอบว่าพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเดี๋ยวเล่นคอมพิวเตอร์เสร็จก็จะไปนอนลูกชายสามีลูกลงไปที่ห้องนอนของลูกชายแต่ก็หาลูกชายไม่เจอพอจะเดินขึ้นมาชั้นบนก็พบว่าลูกชายผูกคอตายไปแล้วเดี๋ยวเขาได้ทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ให้ลูกและครอบครัวในคอมพิวเตอร์ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งอย่างที่ให้มาผมไม่เคยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมไม่เคยบอกคุณพ่อกับแม่ว่าผมรักทุกคนแต่จิตใจผมรักคุณพ่อคุณแม่และพี่มากผมขอโทษโอ้โหทำไมเก่งยังไม่ตีบทแตกหมดเลยผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมลูกชายลูกเขาเพิ่งจะอายุเพียง17ปีเท่านั้นแต่เขาก็ได้จากลูกไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับวันที่19กันยายน2547ปีที่แล้วคำถามคุณตาคุณยายเป็นคนใจบุญตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อแม่ลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไร

0: คุณพ่อของสามีตายแล้วไปไหนท่านมาเกิดเป็นลูกชายลูกใช่หรือไม่คะสามีของลูกบอกว่าคุณพ่อเขามาเกิดเป็นลูกชายเพื่อให้เขารับใช้เพียง17ปีอันนี้พ่อว่านะลูกชายลูกเป็นคนเรียนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็นคนอดทนเนี่ยทำไมจึงต้องมาจบชีวิตด้วยการผูกคอตายด้วยเรื่องความรักเขามีวิบากกรรมมาอย่างไรเขาได้รับบุญที่โลกทิพย์ไปให้หรือไม่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างและมีข้อความมาถึงพ่อแม่พี่สาวของเขาบ้างไหมคะนี่ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของทุกๆคนในโลกเลยนะทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเลยเนี่ยอยากสื่อสารอยากรู้เรื่องที่ใกล้ตัวเนี่ยของสมาชิกในบ้านลูกชายโกรธตัวลูกหรือไม่เพราะเขาผูกคอตายตอนที่ตัวลูกไม่อยู่เขาอาจจะเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดคุยกับใครในเรื่องความในใจใช่หรือไม่คะคุณแม่ต้องไปนั่งธรรมะให้เยอะๆเนี่ยใจมันจะได้นิ่งๆหลังจากทำบุญครบรอบ1ปีให้ลูกชายลูกได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดและเปิดประตูประมาณตอนที่สองใช่ลูกชายลูกไหมคะแล้วทำไมลูกจะไม่เคยฝันเห็นเขาเลยคะตัวลูกเคยทำวิบากกรรมอะไรมาถึงนำมาสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปโถอมิตภะและในอดีตเราเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนหรือไม่การนั่งสมาธิลูกจะทำให้ไปตามหาลูกชายได้หรือไม่โอ้ได้เลยรีบนั่งนะจ๊ะนั่งให้ได้อย่างยายนั่นแหละหากลูกทำบุญสร้างพระธรรมกายยำตัวที่ไปให้ลูกชายเขาจะได้รับบุญหรือไม่อย่างไรคะบุญนี้จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นหรือไม่เห็นไหมเนี่ยรักมากตัวลูกและครอบครัวลูกเคยสร้างบุญมากับหลวงพ่อและหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาคุณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟสสามมีวิมานติดกันด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาหลายอย่างร่วมกันจ้าท่านทั้งสองตอนนี้เพลิดเพลินอยู่ในทิพยสมบัติอยู่ในวิมานของตนวิมานของคุณตาก็อยู่ในวิมานของคุณตาคุณยายก็อยู่ในวิมานของคุณยายคุณพ่อตายแล้วก็มาเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับกลางๆของชั้นจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและนิสัยมักโกรธเจือเข้าไปจ้าคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3มีวิมานติดกับคุณตาคุณยายด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาหลายอย่างและผูกพันกับคุณตาคุณยายจ้าคุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นอรุคเทวาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีจ้าไม่ได้มาเกิดเป็นลูกชายของลูกจ้ะตอนนี้ท่านมีวิมานเป็นทองอยู่ในระดับยอดไม้มีอาหารทิพย์สมบูรณ์ไม่ลำบากจ้ะลูกชายลูกเนี่ยเป็นคนเรียนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็นคนอดทนแต่ต้องมาผูกคอตายด้วยเรื่องความรักเพราะเป็นผังเก่าในอดีตที่ติดตัวมาโดยในชาตินั้นก็เคยหาทางออกในเรื่องปัญหาความรักจากการผูกคอตายคล้ายๆชาตินี้แหละคือผิดหวังในความรักแล้วก็หาทางออกจากการผูกคอตายผังนี้ก็ติดมาอีกจึงได้มาเกิดดังนั้นชาตินี้นิสัยนี้จึงติดตัวมาแต่ทำทานมาดีในระดับหนึ่งจึงได้มาเกิดในครอบครัวดีและก็มีปัญญาจ้าตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกผูกคอตายนี่

0: ศีลบุญบาปเจ้ารู้ไหมเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ทำไม
1: ไม่รู้
0: ดูซะมีภาพเกิดขึ้นเป็นจอข้างหน้าบัลลังก์ของผู้พิพากษาก็เห็นบุญบาปแรงๆแต่เนื่องจากไม่เคยทำความชั่วอะไรแต่ตัวเองก็นึกถึงบุญได้รวมทั้งได้บุญที่อุทิศไปให้ดังนั้นเจ้าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์จึงถูกส่งตัวกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงทุกคนเจ้าคุณแม่ก็โล่งอกได้แล้วลูกชายนั้นไม่ได้โกรธตัวลูกแต่ผังเดิมที่เขาเคยหาทางออกของชีวิตในเรื่องความรักดังกล่าวของชาติในอดีตได้บีบบังคับให้คิดเวลามันได้ช่องเห็นไหมเวลามันได้ช่องเหมือนระเบิดเวลาที่มันตั้งไว้พอได้ช่องค่อยทำแบบเดิมเนี่ยให้คิดและทำดังนั้นเป็นกรรมส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับของใครจ้ะหลังจากทำบุญครบรอบหนึ่งปีลูกได้ยินเสียงลงบันไดนั้นเป็นลูกหรือเปล่าเป็นเรื่องของความผูกพันและความคิดถึงเขาจ้าตอนนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วลืมเรื่องนี้เสียเถิดจ้าทุกคนต้องกลัวก็ไม่กลัวก
2: ็ตาย
0: ล้วน
2: ตายหมด
0: จ้าตายหมดแม้แต่ตัวลูกเองอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายจ้าเราจะตายอย่างไรนี่เราไม่รู้หรอกลูกเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีวัวอยู่ในคอกได้คลอดลูกมาหลายตัวแล้วลูกก็แบ่งลูกวัวน่ะขายไปให้คนอื่นเป็นเหตุให้แม่วัวพัดพรากจากลูกวัววิบากกรรมนี่มาเสริมวิบากกรรมเก่าของลูกจ้ะวิบากกรรมของแม่เนี่ยมาเสริมกรรมเก่าของลูกชายที่ผูกคอตายลูกและลูกชายก็เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เคยตายด้วยกันทั้งคู่เชื่อไหม
2: เชื
0: ่อแล้วก็เคยเกิดมาใหม่ด้วยกันทั้งคู
2: ่เช
0: ื่
2: อ
0: ใช่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้แหละนับครั้งไม่ถ้วนในสังสารวัฏแล้วจ้ะหากลูกนั่งสมาธิได้เข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปหาคุณตาคุณยายของลูกชายได้ส่วนลูกชายตอนนี้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์ใจแต่ว่าคิดถึงได้จ้ะควบคู่กับการคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต้อง
2: ตาย
0: เหมือนกันคือคิดถึงลูกไปด้วยแล้วก็คิดถึงเดี๋ยวเราก็ต้องตายคิดได้คิดไปเถอะคิดถึงแล้วก็คิดต่อไปว่าทุกคนในโลกล้วน
2: ตาย
0: ไม่มีหลงเหลือเลยแล้วก็มาเกิดใหม่ในโลกวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละจ้ะตัวลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงแบบไม่สม่ำเสมอบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ก็ขอโอกาสทบทวนโอวาทลูกทุกคนอยู่ในสายตาของสวรรค์สวรรค์จะเล็งแลดูอยู่ตลอดทิพย์จักขุทุกคู่ของชาวสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาทุกชั้นมองดูแล้วใบหน้าก็ยิ้มละไมใจก็ชื่นบานเมื่อเห็นการสร้างบารมีของลูกทุกคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยความยิ้มแย้ม

0: จ่มใสเบิกบานทั้งทำด้วยตัวเองด้วยทั้งก้าวเดินไปชักชวนให้คนมาสร้างความดีด้วยให้เขาเปิดบ้านกัลยาณมิตรให้เขาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เขามาสร้างบารมีแบบเราอย่างนี้ชาวสวรรค์เขาก็ชื่นอกชื่นใจบุญบันเทิงก็เกิดขึ้นในกลางกายของชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นดวงตาสวรรค์ทุกคู่เล็งแลลูกทุกคนอยู่นะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เหมือนวันอาทิตย์ต้นเดือนชาวสวรรค์เขาก็มองดูว่าใครนั่งตรงเสาไหนนั่งพื้นที่ตรงไหนแถวไหนต้นเดือนนี้มาหรือเปล่าเอ๊ะต้นเดือนโน้นมาทำไมเดือนนี้หายไปแล้วมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขอ้าวนอนซะแล้วอย่างนั้นแหละอาทิตย์ต้นเดือนนี้มาครบเขาก็ชื่นบานชื่นใจพออาทิตย์ถัดไปหยุดชดเชยไม่ยอมมานั่งสมาธิชาวสวรรค์ดูไปที่เสาต้นนั้นทำไมมันโล่งไปดูแถวนี้ทำไมมันขาดไปดูที่นั่งตรงโน้นทำไมมันว่างไปล่ะเห็นแต่พื้นที่ว่างๆเขาก็นึกเสียดายว่าโอ้ยอดนักสร้างบารมีทำไมหยุดชดเชยอีกแล้วทำไมขี้เกียจสร้างบารมีตัวเรานี่เหรออยากจะเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีก็ทำไม่ได้ได้แต่คอยอนุโมทนาบุญอ้าวอาทิตย์ถัดไปไม่มาก็หวังว่าอาทิตย์หน้าที่ถัดเลยออกไปอีกก็คงจะมาอ้าวมองดูหยุดชดเชยถัดไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นลูกทุกคนไม่รู้ตัวอยู่ว่าเราอยู่ในสายตาสวรรค์ไม่อย่างนั้นคนโบราณเขาจะพูดทำไมว่าผีสางนางไม้เทวดาเขาเห็นการกระทำของเราทำดีเขาก็ชื่นใจทำไม่ดีเขาก็เสียดายโอกาสว่าโอ้ทำไมมนุษย์ประมาทอย่างนี้ไม่สร้างความดีกันให้ต่อเนื่อง เมื่อทำบุญไม่ต่อเนื่องพบชาติต่อถัดมาบางจังหวะชีวิตก็สมบูรณ์ราบรื่นบางจังหวะชีวิตก็ร่วงโรยบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟอแฟบก็เพราะบางอาทิตย์มาบางอาทิตย์ก็ขี้เกียจมามันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่บางคนตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งหมดอายุไขเหมือนผลไม้ที่สุกงอมนวลหอมฟุ้งตลอดไม่มีหนอนชอนชัยเลยไม่ใช่สักแต่ว่าเกิดมาเป็นผลไม้ปล่อยให้หนอนแมลงชอนชัยชีวิตเขาราบรื่นตลอดเพราะเขาสร้างบารมีสร้างความดีอย่างตลอดและต่อเนื่อง

ดังนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปสร้างบารมีมันไปให้เต็มกำลังอย่าขี้เกียจต่อการสร้างบารมีต่อการสร้างความดีเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาของชีวิตแล้วอย่าคิดว่าเรามีบารมีมากแล้วบุญเยอะแล้วสร้างแค่นี้ก็พออย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าบารมีเรามากจริงเราก็ไปนิพพานแล้วแต่บารมีเรายังมากไม่พอจึงต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดไปเป็นชาวสวรรค์เข้าโอ้วิมานของเราทำไมมันด้อยกว่าเพื่อนฝูงนี่ชวนเขาเข้าวัดแท้ๆ แต่เขาได้ดีมากกว่าเราเพราะเราชวนเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มาวัดวิมานเขาก็ใหญ่โตโอฬารการจุติของเทวดามีหลายประการมีประการหนึ่งที่แปลกทีเดียวคือความริษยาความริษยายังมีในจิตใจของเทวดาที่ยังไม่หมดกิเลสริษยาเพราะเหลียวไปเห็นวิมานคนอื่นเขาโตกว่าเขาใหญ่กว่าเขาสว่างกว่าบริวารก็มากกว่าก็เกิดจิตริษยาใจเร่าร้อนเพราะความร้อนเกิดขึ้นในใจกายทิพย์ก็เศร้าหมองพอเศร้าหมองเหงื่อก็จะออกที่รักแร้ก็ต้องดับจุติวูบลงไปเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้จุติก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้ความริษยาเกิดมันทำบุญมันสร้างความดีเอาไว้เยอะๆให้ชื่นอกชื่นใจจะได้ไม่อายสหายแห่งเทวดาทั้งหลายชีวิตของการเกิดมาสร้างบารมีจึงจะเป็นชีวิตที่มีค่านึกคิดไว้อย่างนี้

MV ผู้ออกแบบชีวิตก็ประมาณ1 นาที 52 วินาที

สำหรับเดือนนี้ก็มีเรื่องฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราที่จะต้องช่วยกันคือเอาละตอนนี้ก็ได้รัฐบาลใหม่แล้วเนาะได้รัฐบาลใหม่ได้นายกใหม่ก็ได้จังหวะละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าที่ไหนละในการสร้างบุญสร้างบารมีของแว่นแคว้นนั้นประเทศนั้นถ้าผู้นำของแว่นแคว้นของประเทศนั้นนั้นถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้าผู้นำไม่ตั้งอยู่ในธรรมเสนาบดีก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมนักปราชญ์บัณฑิตเศรษฐีทั้งหลายก็จะพลอยไม่ตั้งอยู่ในธรรมไปด้วยเมื่อนักปราชญ์บัณฑิตเศรษฐีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมันจะกระทบไปถึงประชาชนประชาชนก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนไม่ตั้งอยู่ในธรรมตรงนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าแม้ดวงเดือนดวงดาวจะกระทบหมดการโคจรของดวงเดือนดวงดาวดวงอาทิตย์จะกระทบกระเทือนหมดแล้วก็จะส่งผลให้แม้เทวดาทั้งหลายส่งผลถึงดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วกระทบไปถึงแม้แต่เทวดานางฟ้าทั้งหลายกระทบด้วยทำไมมันกระทบเพราะว่าตั้งแต่มนุษย์ทุกชั้นทุกระดับเมื่อไม่อยู่ในธรรมแล้วบรรยากาศร้อนๆมันเกิดใจร้อนๆของคนมันเกิดตั้งแต่ระดับผู้นำไปถึงรากหญ้าเพราะฉะนั้นมันได้กระทบดวงเดือนดวงดาวให้โคจรผิดทิศผิดทางไปแล้วกระทบ

กระทั่งเทวดานางฟ้าทั้งหลายร้อนกันไปหมดแล้วเป็นยังไงฝนฟ้าอากาศก็เลยไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันปั่นป่วนไปถึงขนาดนั้นนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ว่าเองนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องไม่ใช่ล้อเล่นไอ้ที่ว่าตอนนี้ในประเทศต่างๆดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนไม่เฉพาะในประเทศไทยดินฟ้าอากาศแปรปรวนหมดทั้งโลกจึงแปรปรวนหมดเมื่อแปรปรวนอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะแปรปรวนต่อไปอีกก็คือเมื่อฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วข้าวปลาอาหารมันจะขาดแคลนกันไปทั่วโลกอันนี้ต้องรับรู้รับทราบด้วยมันจะขาดหมดเมื่อข้าวปลาอาหารมันขาดแคลนทั้งโลกมันก็จะวุ่นแหละสิแม้โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเกิดกันอีกอันนี้ต้องเรียนให้ทราบกันแต่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้าผู้นำของแว่นแคว้นจะแว่นแคว้นเล็กแว่นแคว้นใหญ่จะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ทวีปเล็กทวีปใหญ่ถ้าผู้นำตั้งอยู่ในธรรมเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายก็จะอยู่ในธรรมเศรษฐีทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายก็จะอยู่ในธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนก็ไม่เกิดความฝืดไม่เกิดความฝืดความเคืองอะไรประชาชนก็จะทำมาหากินกันสะดวกเพราะฉะนั้นดวงเดือนดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็จะโคจรของมันไปตามปกติตรงนี้ต้องฝากด้วยนะตรงนี้ตรงกันข้ามกับโหรทั้งหลายเจ้าโหรต่องแต่งทั้งหลายมันจะบอกว่าเขาจะบอกว่าเพราะดวงเดือนดวงดาวมันคลาดเคลื่อนเลยทำให้จิตใจคนย่ำแย่แต่พุทธองค์บอกว่าไม่ใช่ถ้าจิตใจคนย่ำแย่แล้วก็ดวงดาวดวงเดือนมันจะคลาดเคลื่อนอันนี้ต้องรับทราบว่าเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของคนดีผู้นำของรัฐบาลดีเสนาบดีจิตใจงามเศรษฐีนักวิชาการทั้งหลายแหล่จิตใจงามประชาชนก็ทำมาหากินกันสะดวกสบายไม่มีความลำเอียงอะไรกันละถ้าอย่างนั้นฤดูกาลเนี่ยมันก็ปกติเทวดานางฟ้าก็ปกติเพราะฉะนั้นฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารก็จะบริบูรณ์ประชาชนก็จะร่ำรวยก็หน้าบานกันทั้งนั้นแหละไพร่ฟ้าหน้าใสประชาชนหน้าบานบ้านเมืองก็เป็นสุขเจริญกันสมณะชีพราหมณ์นักปฏิบัติธรรมก็สร้างบุญสร้างบารมีกันได้เต็มที่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่หลวงพ่อยกเอามาเองพูดเองสิ่งที่พูดนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก

ทีนี้ ถ้าที่ไหนเกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนดินฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็แสดงว่าที่นั่นผู้บริหารทั้งหลายพ่อค้านักวิชาการไม่อยู่ในธรรมประชาชนก็วุ่นวายกินเหล้าสูบบุหรี่จมอยู่ในอบายมุขให้วุ่นวายไปถ้าเป็นอย่างนั้นดินฟ้าอากาศมันก็เลยแห้งแล้งแล้วจะแก้ไขยังไงตั้งแต่โบราณเขาก็ทำกันมาแล้วปรากฏในพระไตรปิฎกถ้าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนเมื่อไรแล้วก็ตั้งแต่โบราณก่อนพุทธกาลด้วยในสมัยพุทธกาลด้วยเขาทำยังไงผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองในแว่นแคว้นนั้นประเทศนั้นเขาจะปรากฏตัวออกมามาชักชวนญาติโยมชาวบ้านชาวเมืองพระสงฆ์องค์ขเจ้าทั้งหลายให้มาตั้งใจหนึ่งรักษาศีลสองตั้งใจทำบุญทำทานกันสามสวดมนต์ภาวนากันพอทำกันอย่างนี้เข้าเดี๋ยวบรรยากาศดินฟ้าอากาศมันก็จะคลายความเร่าร้อนลงไปแล้วความสงบเย็นเกิดพอสงบเย็นเกิดเท่านั้นล่ะดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนแล้วเทวดานางฟ้าอารมณ์ดีเดี๋ยวฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลกลับมาอีกพอดินฟ้าอากาศไม่แปรปรวนเทวดานางฟ้าอารมณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลประชาชนก็เลยกลับมาทำบุญทำทานยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีแก้ไขทั้งประเทศชาติทั้งบ้านเมืองทั้งโลกเลยเขาทำกันมาอย่างนี้ได้เหตุนี้จากหลักการตรงนี้นี่แหละสมัยกรุงเทพของเราในอดีตพวกเราที่เกิดมาในภายหลังไม่รู้เราเคยมีดินฟ้าอากาศแปรปรวนอยู่บางครั้งและเคยมีโรคระบาดใหญ่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยเอาว่าพวกเราที่เกิดมาในภายหลังจะไม่ได้ยินหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อได้ยินในอดีตเนื่องจากวัดสะเกดนั่นแหละนะวัดสะเกดพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพจะรู้จักวัดสะเกดเมื่อก่อนนี้ก็พูดง่ายๆอยู่ปากประตูเมืองเวลาเกิดโรคระบาดกันเขาขนศพออกมาทางด้านวัดสะเกดจะเอามาเผาแต่เผาไม่ทันเพราะโรคมันระบาดหนักเผาไม่ทันเอาศพมากองเอาไว้อิงแรงนกแรงทั่วประเทศนะมันจะบินมากินศพกันอยู่ที่วัดสะเกดนั่นแหละมีวันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอยู่จังหวัดพิจิตรท่านเลี้ยงอีแรงเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วท่านก็เอาจีวรเก่าๆของพระผูกคอมันด้วยเพื่อว่ามันบินไปไหนแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้นี่นกเลี้ยงอีแรงตัวนี้หายมาไปจากจังหวัดพิจิตรหายมาเกือบปีท่านก็นึกว่ามันคงตายไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อองค์นี้ท่านเข้ามาธุระที่ในกรุงเทพแล้วท่านก็มีธุระผ่านไปที่วัดสะเกดด้วย

ท่านเห็นมีอีแร้งตัวหนึ่งที่มีผ้าเหลืองๆจีวรเก่าๆผูกคออยู่เห็นแต่ไกลท่านจำมันได้ท่านก็เดินเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากมันอยู่ที่วัดท่านที่พิจิตรท่านตั้งชื่อมันไอหงทองมันเป็นอีแร้งนะอีแร้งมีอาชีพอะไรกินศพกินซากศพสัตว์เน่ากินซากศพคนกินซากศพสัตว์พอท่านเรียกไอ้หงทองท่านนะไอ้หงทองกำลังกินศพอยู่ที่แถวแถววัดบริเวณวัดสะเกดท่านไอ้หงทองได้ยินเสียงหลวงพ่อมันเงยหน้าเขาอ้อมันจำหลวงพ่อเนี่ยมันรีบบินไปหาหลวงพ่อมันนี่ก็เป็นตำนานที่เล่าเรื่องกันเอาไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในอดีตเราก็เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วเขาแก้ไขกันยังไงนะตำบาดเอาชนิดเผาศพไม่ทันศพกันเป็นกองเลยกองกันจนทั้งอีแร้งทั่วประเทศบินมากินกันหนุบหนับหนุบหนับแล้วปู่ย่าตาทวดทำยังไงพวกเราเกิดมาในภายหลังไม่รู้ก็ขอถือโอกาสเมื่อหลวงพ่อเด็กๆ เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ไปเห็นที่หน้าเมืองกาญเขาจะมีโรงอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะเขาทำเป็นโรงยกพื้นขึ้นมาก็ประมาณสักประมาณสักวาหนึ่งได้พื้นที่นั่นก็พอจะนั่งกันสัก 4-50 คนประมาณนั้นถ้าแน่นๆหน่อยก็ 6-70 ก็ถามผู้ใหญ่เขาไอ้เนี่ยมันอะไรเขาก็เลยบอกนี่แหละอีปีนั้นน่ะก็เลยถามว่าอีปีนั้นน่ะอีปีไหนอีปีที่โรคระบาดอีปีที่โรคระบาดโรคระบาดครั้งนั้นบันทึกเอาไว้ว่าบางแห่งบันทึกเอาไว้ว่าเป็นอหิวาระบาดทั่วประเทศแต่นักวิชาการในภายหลังยืนยันว่าไม่ใช่อหิวาแต่เป็นกาลาโรคระบาดโรคที่เกิดจากหนูอีปีที่โรคระบาดนั่นน่ะพระที่มีอยู่ในเมืองกาญจากวัดต่างๆก็มารวมกันที่ตรงประลำที่ยกพื้นตรงนี้แหละแล้วก็ประชาชนชาวกาญจนบุรีก็มาสวดมารวมกันด้วยแล้วก็มาสวดมนต์กันทุกเย็นทุกเย็นมาประชุมสวดมนต์กันแล้วก็จนกระทั่งฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลพอฝนมันตกต้องตามฤดูกาลไอ้โรคระบาด ทั้งหลายมันก็เลยหายไปพร้อมกับสายฝนเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันไม่แปรปรวนแล้วข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ตามเดิมขนบธรรมเนียมนี้แต่โบราณเขาก็ทำกันในประเทศไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละเราไปเปิดประวัติศาสตร์กรุงเทพกันดูก็แล้วกันตอนเย็นพระก็มาสวดมนต์กันอย่างว่านี้วัดต่างๆในตัวเมืองมาสวดกันอย่างนี้ประชาชนก็มาสวดกันแล้วก็แล้วตอนเช้าเขาก็ทำบุญกันก่อนสวดก็รับศีลกันก่อนพระที่มาประชุมกันเรียบร้อยแล้วประชาชนมารวมกันเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าข้าหลวงข้าหลวงเข้ามาเป็นประธานแล้วเขาก็สวดมนต์กันตอนเย็นสวดมนต์กันเช้าก็ทำบุญตักบาตรกันแล้วไม่ช้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลนี่คือสิ่งที่

0: ปู่ย่าตาทวดทำกันมาอย่างนี้นะถ้าพวกเราจำได้ในอดีตพวกเราอีกเหมือนกันไม่ได้รอหรอกว่าดินฟ้าอากาศมันจะแปรปรวนย่ำแย่อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่รอไม่เห็นแวว ว่าทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราคงจำกันได้เราก็ช่วยกันจัดตักบาตรทีหนึ่งหมื่นรูปบ้างสองหมื่นรูปบ้างสามหมื่นรูปบ้างทั้งในต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพเราช่วยกันตักบาตรทำบุญกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก่อนหน้ารัฐบาลที่หมดวาระไปหยกๆนี้ก่อนหน้านั้นน่ะเราได้ทำกันอย่างนี้ร่วมกันตักบาตรร่วมกันนั่งสมาธิทำกันอย่างนี้กระจายกันไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่ๆที่พวกเราสมาชิกวัดธรรมกายมีมากแล้วก็หลวงพ่อทั้งหลายในจังหวัดนั้นๆท่านก็เห็นตรงกันแล้วก็ช่วยกันทำบุญอย่างนี้เราก็ได้จัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำบุญกันต่อเนื่องส่งต่อกันไปจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งทำกันเรื่อยมาแต่ระยะ 8-9 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยสถานการณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการตักบาตรใหญ่ๆอย่างที่เคยทำกันมาอย่างที่ปู่ย่าตาทวดได้ทำกันมาเพิ่งมาได้ทำกันหยกๆเมื่อเดือนที่ผ่านมามั้งที่หาดใหญ
1: ่ครับผม20สิงหา
0: ที่หาดใหญ่เพิ่งได้ทำกันนี่แหละก็หวังว่านะก็หวังว่าได้รัฐบาลใหม่แล้วการทำบุญตักบาตรรวมพระกันทั้งจังหวัดหรือหลายๆจังหวัดรวมกันเป็นเนื้อนาบุญให้กับแต่ละจังหวัดแล้วให้ประชาชนในย่านนั้นได้ทำบุญใหญ่ๆกันเป็นการเติมบุญให้ใครเติมบุญให้กับพวกเราเองนั่นแหละไม่ใช่เติมบุญให้ใครหนึ่งเติมบุญให้กับตัวของเราเองเพราะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรและบุญในตัวของเราร่วมกันตักบาตรทำบุญใหญ่ก่อนตักบาตรก็สวดพระธรรมจักรกันรับศีลกันแล้วก็ทำบุญกันเติมบุญใหญ่ๆ ให้กับตัวเองแล้วก็ชวนคนในบ้านในเมืองนั้นมาทำบุญด้วยพลังบุญนี้เนี่ยจะขยายตัวให้บรรยากาศดีขึ้นมา ยิ่งไปกว่านั้นอย่างโอวาทที่ได้อ่านให้พวกเราไปฟังเมื่อกี้นี้อย่าให้หลวงพ่ออ่านเปล่าหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทไว้แล้วเมื่อปี2543จึงได้นำเรื่องนี้เอามาอ่านซ้ำนะอ่านซ้ำทำไมก็อ่านซ้ำก็เพราะว่าไอ้อะไรที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะให้ทานจะรักษาศีลจะมานั่งสมาธิรวมกันนะ

สายตาของสวรรค์เขาเล็งดูอยู่ตลอดเวลาเล็งดูเรานี่ตาไม่กระพริบนาถามว่าทำไมจึงเล็งดูเราตาไม่กระพริบก็เพราะว่าการที่เราทำอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยที่เรามารวมกันบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยที่เราทำกันอย่างนี้ชักชวนคนมาสร้างความดีจำนวนมากอย่างนี้แล้วไงชาวสวรรค์เขาก็ชื่นอกชื่นใจเขาเห็นอย่างนี้เขาชื่นอกชื่นใจแล้วก็โมทนาบุญกับเราธรรมดาเขาเนี่ยอยากจะทำบุญใหม่อย่างกับเรานี่แหละแต่ว่าเขาทำไม่ได้เทวดานางฟ้ามีฤทธิ์ก็จริงอยู่มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็จริงอยู่แต่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์นั้นเกิดจากบุญที่เขาทำเมื่อตอนเป็นมนุษย์ทำอย่างที่พวกเราทำนี่แหละแต่พอละโลกไปแล้วเขาอยากจะทำบุญใหม่อีกอย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราทำแต่เขาทำไม่ได้เขาได้แต่อนุโมทนาบุญพออนุโมทนาบุญที่พวกเราทำเขาก็เลยได้บุญขึ้นมาด้วยแต่ได้บุญในลักษณะอนุโมทนาเพราะฉะนั้นที่เราทำบุญวันนี้ด้วยการที่ปู่ย่าตาทวดพอโรคระบาดหรือมีเหตุร้ายๆเกิดขึ้นเขาก็มาทำบุญกันมาสวดมนต์พร้อมกันมานั่งสมาธิพร้อมกันรักษาศีลพร้อมกันนะเทวดาในครั้งนั้นๆเขาก็มาโมทนาบุญบันเทิงด้วยบุญก็เกิดที่กลางกายเขาได้อำนาจอนุโมทนาแต่เรานะผู้เป็นคนสวดมนต์ผู้เป็นทำบุญเองผู้นั่งสมาธิเองนั้นบุญของเราเต็มที่ตกลงพูดไปอีกทีหนึ่งเทวดานางฟ้าก็พึ่งบุญของเราด้วยนะรับทราบเราทำบุญอะไรแล้วโมทนาให้เขาได้โมทนาแล้วก็ยิ่งกรวดน้ำให้เขาด้วยโอ้ยเขาก็ชื่นใจอนุโมทนาบุญต่อเราแล้วเขาก็ได้บุญด้วยเพราะอนุโมทนาได้บุญด้วยนี่แหละแล้วยังไงล่ะเขามีฤทธิ์ยังไงฤทธิ์สร้างบรรยากาศให้มันเย็นให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เขาทำได้แต่ว่าถ้าเรานี่ใจร้อนกินเหล้าเมายาสูบกัญชาให้วุ่นไปหมดเราสร้างบรรยากาศร้อนๆ อย่างนี้เทวดาร้อนไปด้วยไม่มีบุญให้อนุโมทนาแล้วยังร้อนไปด้วยเขาใช้บุญของเขาเปลืองพอใช้เปลืองก็อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีไอ้ที่จะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่ทำแล้วอารมณ์ไม่ดีนำซ้ำไอ้บรรยากาศร้อนๆที่เกิดจากกินเหล้าเมายาสูบกัญชาอะไรก็ตามทีอบายมุขท่วมเมืองดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนดวงอาทิตย์ดวงดาวคลาดเคลื่อนไปเขาร้อนอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ดูแลละไอ้เรื่องฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลทิ้งหน้าที่เลยเหมือนกันแต่พอเราเนี่ยอย่างวันนี้ตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจทำบุญของเราตั้งใจบูชาข้าวพระของเรา เทวดาหน้าบานเลยใจบานเลยก็เดี๋ยวคงช่วยกันทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเร็วขึ้นมาอีกแต่ว่าก็ต้องพูดกันอย่างนี้เราทำบุญกันที่นี่บรรยากาศมันก็อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นย่านนี้ดินฟ้าอากาศก็จะพลิกฟื้นคืนกลับขึ้นมาเร็วแล้วยังไง

บ้านของเราอยู่กระจายกันตามจังหวัดต่างๆแล้วจังหวัดของเราก็ดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนกันไม่น้อยเหมือนกันในจังหวัดของเราในภูมิภาคของเราและจะทำยังไงจะให้กำลังบุญที่เรามาทำกันที่วัดพระธรรมกายนี้แผ่คลุมไปให้ทั่วประเทศไทยมันก็ยังไม่พอต้องพูดกันก่อนมันยังไม่พอมันต้องไปช่วยกันต่อช่วยกันทำยังไงเอาละได้รัฐบาลใหม่แล้ว ไอ้โควิดมันก็หยุดก็มันงดความร้ายแรงเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวคงได้ช่วยกันหนึ่งคงได้ตักบาตรใหญ่ๆกันแต่ละจังหวัดพวกเราไปดูรวบรวมประชาชนให้ดีไปกราบหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายในจังหวัดตัวเองให้ดีว่าถึงเวลาแล้วนะหลวงพ่อทำบุญใหญ่ๆในจังหวัดของเราเถอะแล้วถ้าให้ดีเวลาทำบุญก็ใหญ่นะขอให้ทำบุญเหมือนอย่างคราวก่อนๆนั่นแหละนิมนต์พระในจังหวัดของเราเลยเยอะๆทั้งจังหวัดแล้วก็นิมนต์จังหวัดอื่นมาร่วมด้วยจะได้มีเนื้อนาบุญเยอะๆตักบาตรกันเยอะๆเติมบุญเยอะๆแล้วเดี๋ยวทั้งเราทั้งเทวดาของชื่นอกชื่นใจฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลเร็วหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมาเลยเดือนกันยานี่ไปแล้วไอ้ข้าวในนาที่มันขาดน้ำมาตั้งนานมันจะตายทั้งหมดถ้ารีบทำตอนนี้แล้วมันข้าวในนามันจะได้ฟื้นขึ้นมาเร็วๆหน่อยแล้วอะไรมันก็จะได้ฟื้นเร็วขึ้นมานะสร้างบุญใหญ่ๆกันวันนี้ที่วัดพระธรรมกายนี่บูชาข้าวพระแล้วกลับไปที่บ้านของเราไปชวนกันทำอย่างนี้ด้วยไม่ได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งอำเภอก็ยังดีไม่ได้ทั้งอำเภอเอาทั้งตำบลในย่านของเราก็ยังดีพระในตำบลย่านของเรานั่นแหละมีกี่วัดกี่วัดนิมนต์มาเป็นเนื้อนาบุญชวนญาติโยมในตำบลนั่นแหละมาสวดมนต์กันนั่งสมาธิกันแล้วก็ทำบุญกันเดี๋ยวอะไรต่ออะไรมันจะดีขึ้นมาช่วยกันบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายวันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติละเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะถ้าบรรยากาศอย่างเงี้ยอย่างที่เราทำบุญบูชาข้าวพระกันวันนี้ถ้าบรรยากาศอย่างนี้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยพร้อมๆกันเนี่ยภายในเดือนนี้เนี่ยมันจะกู้สถานการณ์ในประเทศกู้สภาพไอ้อะไรต่ออะไรที่มันฟุบฟุบแฟบแฟบมันหงอยหงอยเหงาเหงามันย่ำแย่มันนั่นอ่ะเดี๋ยวมันจะกู้ขึ้นมาได้เร็วไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลใหม่นี่ชวนละเอาว่ารัฐบาลใหม่นี่ยังไงเขาก็ไม่ห้ามเราแล้วรีบทำกันเองรีบชวนกันทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอถ้าได้ทั้งจังหวัดได้ยิ่งดีทำเข้าไปทำอย่างนี้นี่ละคืออะไรนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตัวของเราเนี่ยแหละเป็นที่พึ่งของตัวเองกันคือสร้างบุญด้วยตัวของเราเองสร้างบุญด้วยทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลทั้งภาวนากันนี่แหละด้วยตัวของพวกเราแต่ละคนชักชวนญาติสนิทมิตรสหายทั้งตำบลอำเภอจังหวัดมาร่วมกันด้วยก็จะกลายเป็นว่าแต่ละคนช่วยตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ประเทศไทยจะพลิกฟื้นคืนขึ้นมาเร็วถ้าไม่ทำอย่างนี้ถึงจะได้รัฐบาลใหม่มาแล้วยังกินเหล้ายังเมายายังเข้าบาร์ยังวุ่นวายใจไม่สงบถึงได้รัฐบาลใหม่มาก็ยากฟื้นเหมือนกันไม่ฟื้นง่ายๆหรอกแต่ถ้าทำอย่างที่เราทำวันนี้เดี๋ยวทั้งประเทศ

จะฟื้นเร็วอันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยว่าเราก็ได้ทำกันจนคุ้นอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทำตามขนบธรรมเนียมของเราอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายมาวัดพระธรรมกายเราสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี2513ก็บูชาข้าวพระกันมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเกิดบุญใหญ่ย่านเนี้ยมาตามลำดับแล้วก็บุญใหญ่อย่างนี้นี่แหละก็ส่งผลให้เราจากเริ่มต้นสร้างวัดณพื้นที่196ไร่ก็กลายเป็น 2,500 ไร่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เกิดจากน้ำมือของพวกเราทั้งนั้นที่ช่วยกันมาไม่มีนายกคนไหนเขาลงมาช่วยกันกับเราเราช่วยตัวเราเองมาตลอดหลวงพ่อหลวงพี่ตามวัดต่างๆที่เราไปนิมนต์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราทั่วประเทศนั่นแหละนิมนต์ท่านมาแล้วแล้วเราก็ทำบุญกันมาแล้วอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีโอกาสเราก็ไปชวนแต่ละจังหวัดนะให้ทำอย่างนี้นี่แหละจึงได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆนะตักบาตรเทียนพระเป็นหมื่นๆนั่นแหละก็ฝีมือของพวกเราที่เราทำกันที่วัดพระธรรมกายมาก่อนแล้วก็ไปทำที่อื่นทำกันอย่างนี้ให้ทั่วประเทศเอาเลิกเอาใช้ว่าได้รัฐบาลใหม่แล้วยังไงเขาไม่ห้ามเราแล้วไอ้กฎระเบียบอะไรยกเลิกไปหมดแล้วไอ้เก่าๆนั่นน่ะมีโอกาสแล้วรีบใช้โอกาสทองตรงนี้เติมบุญให้กับตัวเองด้วยไม่ว่าใครอยู่บ้านอยู่จังหวัดไหนตามญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงทั้งตำบลอำเภอจังหวัดของตัวเองเติมบุญกันช่วยตัวเองกันรัฐบาลใหม่เขาจะช่วยไม่ช่วยพอเราช่วยตัวเองอย่างนี้แล้วรัฐบาลใหม่เขาไม่ได้ห้ามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอะไรต่ออะไรมันก็จะดีขึ้นนะนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องการจะตำหนิใครต้องการจะเตือนให้ช่วยตัวเองแล้วมันจะดีวันดีคืนขึ้นแล้วก็นิดหนึ่งด้วยตลอดปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากทำบุญที่วัดพระธรรมกายเนี่ยที่ผ่านมานี่มันก็ติดขัดอย่างที่ว่ามะมีกฎมีระเบียบโน่นนี่มากแต่ตอนนี้ไม่มีละรัฐบาลเก่าไม่อยู่รัฐบาลใหม่เขาก็ไม่เอาด้วยแล้วแต่ว่าปีสองปีที่ผ่านมานะทำบุญที่วัดพระธรรมกายไม่สะดวกเกิดอะไรขึ้นก็ขอเรียนให้ทราบก็แล้วกันบ้านเราทำอะไรไม่สะดวกแต่ว่าชาวพุทธที่อยู่ประเทศอื่นที่เขาเคยมาร่วมงานที่ของเราเนี่ยจากประเทศเวียดนามก็มีจากกัมพูชาก็มีจากอินโดนีเซียก็มีจากเนปาลจากบังคลาเทศก็มีชาวพุทธกลุ่มใหญ่ๆในประเทศเหล่านั้นมาขอความช่วยเหลือบอกช่วยทีไปจัดตักบาตรในประเทศไทยเขามั่งไปในประเทศของเขามั่งไปจัดบวชเนนให้เขามั่งทีละ500ทีละ1,000รูปก็ไปช่วยเขามาตลอดแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสบอกให้เราทราบกันโดยทั่วถึงเราก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเขาจะโมทนาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะออกไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านยากอีกก็เลยไม่ได้บอกให้ทั่วหน้ากันวันนี้ก็ถือว่าเอาเลิกเอาใช้พวกเรามาพร้อมหน้ารัฐบาลใหม่ก็ได้แล้ว ก็ถือโอกาสประกาศให้พวกเราทราบด้วยว่าหนึ่งนะหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าข้าวยากหมากแพงในประเทศต่างๆประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละที่มีอยู่ที่มีชาวพุทธอยู่กันหนาแน่นที่ย่านไหนก็ไปช่วยที่ย่านนั้นไปบวชสามเณร500รูป600รูปที่อินโด

0: นีเซียในบริเวณที่มีชาวพุทธอยู่นานแน่นก็ไปทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีนั่นแหละอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบและสบงจีวรที่ถวายมาผ้าไตรที่ถวายมาส่วนหนึ่งไปช่วยจัดการบวชที่นอนก็ให้ได้บุญเยอะๆด้วยการทั่วหน้าด้วยกันนะ
1: สาธุ
0: ที่ในประเทศบังคลาเทศก็เหมือนกันยังมีกลุ่มชาวพุทธอยู่ไม่น้อยก็ไปช่วยบวชให้บวชให้เขาปีละ500รูปบ้าง1,000รูปบ้างสมณเณรก็ทำกันอย่างนี้ที่เนปาลก็ทำสำหรับที่เวียดนามนั้นที่เวียดนามนั้นในเรื่องของการบวชของเขาคล่องตัวอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจัดงานจะตักบาตรทีละมากเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนี้เขาไม่คล่องเขาก็หนึ่งจะตักบาตรพระจำนวนมากนี่เขาไม่ถนัดเขาไม่เคยทำสองการจุดโคมบูชาธรรมวันสำคัญต่างๆเชิญประชาชนมาจำนวนเป็นอะไรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายหลายหมื่นเพราะเขาไม่ถึงแสนแต่ก็หลายหมื่นนะเขาไม่เคยทำก็นิมนต์ให้เราไปช่วยจัดให้เราก็ไปช่วยกันมาหลายครั้งแล้วก็ขอบอกให้ทราบให้ได้อนุโมทนาร่วมกันอีกแล้วนะ
1: สาธุ
0: ถ้าเราช่วยกันอย่างนี้อ๋อเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในรัฐบาลพม่าก็มาเชิญให้ทางวัดพระธรรมกายไปช่วยวางแผนกันหนึ่งจะอบรมเยาวชนของชาติยังไงให้พลิกฟื้นเข้าสู่ศีลธรรมได้รวดเร็วขึ้นจะทำยังไงให้จัดย้อนกลับมาตักบาตรได้เหมือนในอดีตเพราะในอดีต พม่าเองเริ่มจากตักบาตรที่ถวาย 3,000 รูปทีแรกก็พระผู้ใหญ่ของถวายก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าวุ่นวายไปทำได้ไงตั้งหลายพันรูปเดี๋ยววุ่นวายเปล่าๆแต่พระที่ถวายเคยมาร่วมงานกับเราหลายครั้งก็กัดฟันทำให้ท่านดูพอพระผู้พอทำงานเสร็จที่ถวาย 3,000 รูปพระผู้ใหญ่ในประเทศเห็นดีเห็นงามเนี่ยโอ้ทำได้นี่ก็เลยนิมนต์ไปจับที่นะที่เชียงตุงก็ไปจับมาแล้วที่มัณฑะเลย์ก็ไปจับมาแล้วที่มัณฑะเลย์นี่ถ้าจำไม่ผิดไปจับมา3ครั้งมั้งครั้งแรกที่มัณฑะเลย์5,000 รูปต่อมา 10,000 รูปครั้งหลัง20,000หรือ 30,000 จำไม่ได้แน่
1: 30,000 ลูก
0: 30,000 นะแล้วก็นิมนต์เราให้ไปช่วยจัดอีกทีนะสัก 50,000 แล้วที่ย่างกุ้งนิมนต์นะจะบอกไปจัดสักทีสักแสนนึงพอดีเขาเกิดวุ่นวายในประเทศเขาก่อนไม่ทันเติมบุญให้ประเทศเลยเกิดวุ่นวายก่อนเรื่องเหล่านี้ก็เลยชะงักไปก็เมื่อวานนี้ก็มาเยี่ยมก็บอกเดี๋ยวช่องทางโอกาสที่จะไปเติมบุญในประเทศเมียนมามีอีกแล้วเดี๋ยวไปช่วยหน่อยก็รับปากของเขาไว้แล้วการเมืองเราไม่เกี่ยวด้วยแต่เราจะเกี่ยวด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญอย่างเงี้ยเติมมันไปเยอะๆให้กับชาวโลกเดี๋ยวโลกของพลิกฟื้นคืนดีกลับมาได้ก็อะไรที่เราร่วมกันทำบุญมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาตั้งแต่ปี2513ก็ดีร่วมกันสร้างบุญเคียงบ่าเคียงไหลกันมาถึงวันนี้ก็ดีทั้งในประเทศนอกประเทศและที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างกันให้ยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าด้วยก็ขอให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้บังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็น

0: ยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญและให้ดวงบุญดวงนี้แหละจงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละรูปแต่ละคนแล้วดวงบุญดวงนี้แหละก็จงติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานบ้านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัทวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยให้อายุก็มั่นขวัญก็ยืนจะได้อยู่สร้างบารมีต่อไปอีกนานๆแล้วก็ให้บุญดวงนี้แหละจงติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดจะได้มีกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังแรงทนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกเบื้องหน้าไปนานๆด้วยให้ดวงบุญดวงนี้ละตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราแต่ละรูปแต่ละคนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏะสงสารต่อไปอีก ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราลงมาสร้างบารมียุคไหนๆในภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้ละพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติเบื้องหน้าให้บุญดวงนี้ละพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนในชาตินั้นๆชัดเจนจะได้พัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปจะได้มีอนุภาพปราบกิเลสปราบมารได้สมใจนึกพร้อมกับวันเกิดนั่นแหละพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ของเราให้บุญดวงนี้อีกเหมือนกันที่เราทำมาดีแล้วนี้จงไปตามอสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติตลอดแว่นแคว้นที่ไปเกิดเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระหนุ่มเนียนน้อยตลอดทั้งโลกกธาตุที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกมาถึงเราร้อยก็เลี้ยงก็ได้พร้อมๆกันนั่นแหละทั้งร้อยมาถึงเราล้านเลี้ยงได้ทีละล้านละล้านได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้ายังมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงสิ่งที่มนุษย์มีเหมือนกันและเหมือนกันทุกประการราวกับเป็นพิมพ์เดียวกันซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: บุคคลไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนจะมีความแตกต่างของความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตามทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้นสามารถกล่าวได้ว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั้นมีธรรมกายแม้ภายนอกจะดูแตกต่างกันแต่ภายในเหมือนกันด้วยธรรมกายซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการราวกับว่าเป็นพิมพ์เดียวกันที่พรั่งพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ความสุขล้วนๆมีความรอบรู้มีอนุภาพที่ไม่มีประมาณและที่สำคัญทุกคนสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาศึกษาค้นคว้าเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่ง่ายตรงและลัดที่สุดที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้โดยท่านสรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วนก็จะมีประสบการณ์ภายในเกิดความเห็นถูกรู้ถูกและความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เข้าถึงก็จะยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมกายภายในในวิชาธรรมกายที่สามารถไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้เราจะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านกระทั่งบังเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างสุดจะนับจะประมาณไม่ได้
0: ชมคะแม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตอนเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ย

เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายอันที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมอง

และใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟัง

แต่ได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตานจะมีอำนาจวาสนาพวกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาพนอเราก็เทียบถูกที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีลสิบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์เราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิม

สะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลภมหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้นๆในกายนี้ไม่มีทุกข์

พราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเรา

ือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเว้น

บาปเบียดเบียน

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

จรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนมีคุณสมบัติมีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอเลยนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่มีบุญก็บาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: สแกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
2: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีในการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะครับส่งตรงบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกัน

0: เปรียบเสมือนว่าท่านนั้นได้อยู่ในสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองครับตรงนี้อยู่กับคุณสายใจวลีและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการครับ
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเวลา 10:31 นาทีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันด้วยการสร้างมหาทานบารมีค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับและอย่าลืมนะครับหลักวิชาอีกหนึ่งหลักวิชาสำคัญที่เราพึงกระทำกันอย่างต่อเนื่องคือการระลึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำโดยเฉพาะบุญที่เราทำไปแล้วที่ผ่านมาจ
1: ะ
0: มีความปลื้มปิติใจนะครับกับงานบุญเนื่องในงานบุญวันวิสาขบูชา
1: เมื่อวันอาทิตย์
0: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ซึ่งก็ต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับต่างเดินทางไปเข้าวัดนะครับบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาถวายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระธรรมกายก็มีกิจกรรมงานบุญ
1: ใช่แล้วก็มีบุญใหญ่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลย
0: ถูกต้องครับตั้งแต่ภาคเช้าเลยนะครับในการเวียนประทักษิณขอขมามอบผ้าไตรกับอุบาสกบุตรอุทิศชีวิตและหลายๆท่านก็มาร่วมกันสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้า
1: ใช่
0: ครับสาธุชนโอ้โหเดินเวียนประทักษิณกันแน่นแน่นลานพระมหาธรรมกายเจดีย์ลานเวียนประทักษิณนะครับจรดกันเลยนะครับหัวขบวนท้ายขบวนเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาบุญกับอุบาสกที่บวชอุทิศชีวิตทั้ง11ท่าน
1: ใช่
0: เป็นพระแล้ว11รูป
1: เป็นโอกาสยากมากนะคะแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วและหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งใจและไม่ใช่พี่น้องเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะได้มีโอกาสเห็นชาวต่างชาติมาด้วยแล้วรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศหลายๆท่านนะคะเดินทางมาวัดพระธรรมกายกันเนี่ยยังก็อยู่เมืองไทยเพราะเห็นหน้าค่าตาบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแซนดี้อย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเห็นบ่อยมากๆนะคะอยู่ฮ่องกงอย่างเงี้ยนะคะฮ่องกงแล้วก็มาวัดพระธรรมกายนี่แค่ปากซอยจริงๆแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพงานบวชที่อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนะครับและนี่คือช่วงเวลาในการเวียนประทักษิณการจุดประทีปทั้งประทีปแปลอักษรแล้วก็จุดประทีปโคมลานประทีป LED ที่ได้จุดไว้เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับออกมาเป็นภาพแปลอักษรรวมถึงการสวดมนต์ฉลองชัยชีตังเมด้วยในวันนั้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานี่ก็เป็นความปลื้มปิติใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสั่งสมบูรณ์กันเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคร
1: ับ ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะก่อนที่พุ่มบุญนะคะจะได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์นะคะซึ่งก่อนที่เรานั้นจะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะก็มีเรื่องราวข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของอานิสงส์ของการถวายพวงดอกมะลินะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะชาวเมืองเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันแรกก็จะให้โอกาสเสนาบดีได้ทำบุญก่อนเสนาบดีจึงจัดแจงอาหารคาวหวานอันประณีตอย่างมากมายเลยเตรียมทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ในวันเดียวกันนั้นค่ะภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยนะคะก็ได้ปรารภกับลูกสาวซึ่งกลับมาจากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหญิงจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคะ500กว่าคน
0: โอ้เที่ยวเล่นกัน
1: ใช่ค่ะสมัยก่อนนะคะสมัยพุทธกาลนะคะเป็นลูกสาวของเศรษฐีนะคะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหญิง500คนค่ะลูกเอ๋ยพูดกับลูกว่าหากว่าพ่อของลูกนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยแม่ต้องนิมนต์พระบรมศาสดามาให้มาฉันภัตตาหารเป็นคนแรกพูดกับลูกสาวอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้ลูกสาวได้ยินอย่างนั้นแล้วนะครับด้วยความที่นางเป็นผู้ที่มีดวงปัญญาก็ได้บอกกับแม่นะครับปลอบใจแม่ไปว่าแม่จ๋าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกจะลองหาวิธีให้พระภิกษุสงฆ์อันมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข

0: ว่าพวกท่านเห็นอาหารในมือของฉันหรือคนรับใช้ก็บอกว่าเห็นแต่ดอกไม้นางก็เลยถามว่าแล้วท่านเสนาบดีเนี่ยไม่บูชาด้วยดอกไม้ด้วยหรือคนรับใช้ไม่รู้กุศโลบายนะคะก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอย่างใดค่ะทำให้นางได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถวายภัตตาหารที่ประดับด้วยดอกไม้นั้นนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะว่าเมื่อข้าพระองค์ไปบังเกิดในภพน้อยใหญ่เนี่ยขออย่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดสะดุ้งเลยในภพที่ข้าพระองค์เกิดขอให้เป็นที่รักดุจพวงดอกไม้นี้และขอให้มีชื่อว่าสุปนานั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อละจากโลกไปทำให้นางได้ไปบังเกิดในเทวโลกในขณะที่นางเกิดนะครับที่ที่นางเกิดฝนดอกมะลิก็ตกลงมาเต็มทั้งเทวโลกท่วมสูงถึงหัวเข่าเลยทีเดียวถวยเทพได้ตั้งชื่อนางว่าสุปนาเทพธิดาที่ท่องเที่ยวไปทั้งโลกมนุษย์และในเทวโลกตลอด89กับในที่ที่นางไปเกิดทุกครั้งจะมีฝนดอกมะลิตกลงมานางได้บังเกิดเป็นเทพธิดาของพระเจ้าโกศลขณะเดียวกันก็มีกุมาริกา500คนถือปฏิสนธิขึ้นในตระกูลของอามาตย์พร้อมๆกันด้วยขณะที่ออกจากคานฝนดอกมะลิก็ตกลงมาท่วม สูงถึงหัวเข่าพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงปลื้มปิติพระทัยนะครับว่าเทพธิดาธิดาของเรานี้เป็นผู้มีบุญมาเกิดจึงขนานนามว่าสุปนาจากนั้นก็ดำริว่าธรรมดาผู้มีบุญมาเกิดต้องมีบริวารมากพระองค์ก็สดับว่ามีทาริกาอีก500คนมาเกิดเป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกันจึงให้เลี้ยงไว้ทั้งหมดด้วยพระองค์เองเลยครับ
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะเพราะบุญนั้นคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการจริงๆค่ะ
1: คร
0: ับ เช่นเดียวกับในวันนี้นะคะที่คุณผู้ชมทั่วโลกจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันซึ่งขณะนี้10:39ตามเวลาในประเทศไทยค่ะพิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะให้เราได้น้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะ

0: Thaya ti saranena saha pancha silani yajama tatiyampi mayang pante visung rakanathaya ti saranena saha pancha silani yajama.
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเรา

ทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตร

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเถิด

อันธมยังปินฑปาตาธาตุปฏิกูรปัจเวคณาปาทังผ่านหามาเส

0: การกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคขยาวหัง
1: อาสวัคขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงแชนเนลการ์ดนี้ครับ

0: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ครับระหว่างที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้ขอให้ทุกท่านยังความปลาบปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นและน้อมนำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเราได้กำลังถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตนี้ด้วยมือของทุกท่านเองและเวลานี้นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ครับต้มแซ่บเอ็นแก้วโครงหมูอ่อนปลากระพงนึ่งมะนาวไข่พะโล้คากิผัดถั่วลันเต้าหมูกรอบน้ำพริกลงเรือนะครับรวมถึงผักสดครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูพัตหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มจืดวุ้นเส้นแกงฟักทองเต้าหู้อ่อนราดพริก3รสผัดผักรวมมิตรเจขนมหวานในวันนี้เป็นเมนูตะโก้รวมค่ะก็เรียนเชิญผู้ชมทุกท่านเลยนะคะหากจัดสรรเวลามีเวลานะคะหรือสามารถที่ทำอาหารนะคะแล้วก็อยากที่จะน้อมถวายด้วย2มือของทุกท่านเองเรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้เลยค่ะ
0: สามารถสอบถามรายละเอียดในการร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะ ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919199

0: 6หรือร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือที่เว็บไซต์ donate.dkcmn.org และทาง LINE Official Account ครับที่ @ ธรรมกายาคุณผู้ชมสามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าช่องทางการสั่งสมบุญนั้นนะคะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยยิ่งโทรศัพท์มือถือนี่สะดวกมากๆเลยเพียงแค่เรามี LINE ก็สามารถที่จะสั่งสมบุญได้แล้ว ID LINE ย้ำอีกครั้งหนึ่งจะต้องมี @ อยู่ข้างหน้านะคะ @ ธรรมกายาค่ะ
0: ใช่แล้วครับช่วงนี้ขออนุญาตทักทายสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะครับมากันที่ทาง YouTube Channel ครับช่องGBN US นะครับก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยหลายท่านคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันเข้ามาครับ อย่างเช่นคุณมีการ์ตูนครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกับกัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกด้วยนะคะสาธุค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยครับคุณสมิสาครับบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะคะสาธุค่ะครับ
1: ค่ะทักทายคุณสะสิสมนะคะส่งข้อความมากราบอนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็ทักทายฟ้าใหม่ใจใสค่ะรวมถึงคุณโอมกิวนะคะ LOL ก็สาธุลูกขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าและสามเณรทุก

0: ท่านทานบดีทุกท่านท่านอาสาสมัครทุกกองบุญและท่านสาธุชนผู้มีบุญลูกพระธรรมยอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับนะคะ
1: สาธุครับมาที่คุณสำรวยกล่อมบุญธรรมนะครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทั่วโลกสาธุค่ะและคุณโชควาครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เจ้าภาพสาธุชนทุกท่านให้ได้อายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณกันทุกท่านเลยนะครับสาธุ
0: ชอบจังเลย
1: ครับมีให้พรด้วยนะ
0: ใช่ค่ะทักทายคุณเจบ้านโจนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์รวมถึงเจ้าภาพนำกราบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีนะหอฉันคุณยายรวมถึงออนไลน์ด้วยนะคะ
1: สาธุครับนี่มาอีกหนึ่งท่านนะครับพระอาจารย์มณีวีโรครับบอกว่าด้วยบุญที่ถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนั่งนอนยืนเดินสะดวกสบายกินง่ายขับถ่ายคล่องกินอะไรก็อร่อยธรรมะองค์พระชัดใสสว่างหล่อสวยรวยทุกคน
0: น้อมรับเลยสาธุค่ะสวัสดีคุณต้น PTPY 9571นะคะส่งมาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์กราบสาธุค่ะแล้วก็มีคุณวริยานะคะส่งอีโมจิเป็นสาธุไหว้เข้ามานะคะแล้วก็คุณอนุสิทธิ์ก้าวดีค่ะก็บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุค่ะแล้วก็คุณมาลัยคำพีทูลค่ะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและทุกท่านด้วยนะคะ
1: สาธุครับนี่เป็นช่องทาง
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้น
1: ส่วนหนึ่งของ GBNUS Live นะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณธัญรัตน์นะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพิธีถวายพระทหารยารักษาโรคนี่ข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายและออนไลน์ทั่วโลกค่ะ
0: สาธุค่ะทักทายคุณอุ้มจี๊ด6155ด้วยนะคะสาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับแล้วก็คุณชลิดารัตนตระกูลยิ่งก็สาธุค่ะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันส่งข้อความแบบนี้ให้กำลังใจหรืออนุโมทนาบุญไปทั่วโลกได้เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการที่เราสั่งสมบุญไปด้วยกันครับและช่วงเวลาที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
0: เรียนเชิญค่ะ

ความใสบริสุทธิ์ของใจนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงจิตใจของคนเราน่ะจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแม้โลกนี้จะร้อนลุ่มไปด้วยไฟกิเลสแต่ถ้าหากเรารู้จักฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมันขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในท่ามกลางหมู่ชนผู้มีความทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนในพุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางเราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติโลกสวรรค์และนำพาทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองนะจ๊ะแต่มียักษ์กุมารได้กล่าวเตือนตัวเองในขณะที่กำลังจะถูกไฟเผาว่าไฟนี้แม้จะ

ร้อนเพียงใดแต่ก็เทียบไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งสิ้นมีน้อยคนนักที่จะไม่กลัวต่อความตายเหมือนสัตว์จำนวนมากไม่ได้ฟังเสียงราชสีห์บรรลือสีหนาถแล้วย่อมตกใจกลัวทั้งสิ้นที่จะไม่กลัวนั้นหาได้ยากเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในโคอุสภะอาชาในบุรุษอาชาในและบุคคลประเภทสุดท้ายคือพระอรหันต์ขีณาสพที่ถ้าไม่กลัวตายเพราะละสักกายทิฏฐิได้หมดแล้วเป็นผู้อยู่เหนือความตายนอกนั้นล้วนกลัวถูกราชสีห์จับกินเป็นอาหารทั้งสิ้นพระเตมียกุมารถือว่าเป็นบุรุษอาชาในคนหนึ่งเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านมองเห็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิใหม่เท่านั้นไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านรู้ว่าถ้าทำแต่ความดีแม้ตายก็ได้ไปสู่สุคติภูมิและจะกลัวตายไปทำไมบางครั้งท่านจึงเลือกที่จะยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนเหตุการณ์ที่ท่านถูกพระบิดาทดลองเอาไฟเผาเรือนที่มุงด้วยใบตาลมันจะให้ไฟครอกท่านตายทั้งเป็นโดยคิดว่าถ้ายาครอกชีวิตก็ลุกขึ้นหนีออกมาเองแต่ท่านกลับคิดว่าหากไม่มีใครเข้ามาช่วยท่านก็ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเอาไว้ซึ่งวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องของท่านมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่ว่าแม้พวกอำมาตย์จะทดลองพระกุมารด้วยของเล่นที่ทำด้วยทองคำเป็นเวลานานนับปีแต่พระราชกุมารเองก็ไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดยังมั่นคงอยู่ในปณิธานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการที่พระองค์ทรงเจริญเติบโตมาได้ตามปกติก็เพราะทรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวบวกกับคณะแพทย์หลวงได้ทำการนวดเฟ้นร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้พระราชกุมารทรงเจริญเติบโตและมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทุกอย่างพอมาดเริ่มเกิดอาการหวั่นวิตกได้ปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายเราจะทำอย่างไรกันดีจนถึงป่านนี้แล้วพระราชกุมารก็ยังไม่แสดงอาการอะไรขอให้เรามีความหวังได้เลยอำมาตย์ผู้ฉลาดหลักแหลมท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายเด็กสี่ขวบมักชื่นชอบอาหารที่มีรสเลิศเราน่าจะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาอาหารท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรเพราะมาที่เหลือยังไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นจึงเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นขันแล้วจึงพากันกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาเด็กสี่ขวบชอบโภชนาหารรสเลิศโอกาสพระองค์จะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาหารพระเจ้าค่ะพระราชาทรงมีความหวังขึ้นอีกครั้งจึงรับสั่งให้ทดลองตามนั้นทันทีล้ำมาจึงรีบสั่งคนทำเครื่องต้นประจำวังหลวงให้ปรุงพระกายอาหารรสเลิศนานาชนิดที่ตกแต่งอย่างประณีตสุดฝีมือแล้วน้อมถวายพระราชกุมารและบริวารเหล่ากุมารทั้ง500

นต่างพากันหยิบอาหารบริโภคเองอย่างอร่อยอร่อยแต่ทว่าพระราชกุมารก็ยังไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดทรงสอนพระองค์เองว่าเตมียกุมารชาติก่อนๆโน้นเจ้าก็เคยอดอาหารมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมาบัดนี้เจ้าจะหวั่นใจไปทำไมครั้นทรงเตือนพระองค์เองอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะทรงกลัวภัยในนรกมากกว่าพระนางจันทาเทวีเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารยังทรงนิ่งเฉยอยู่คอยทรงกระวนกระวายพระทัยเป็นยิ่งนักเพราะไม่อาจทนเห็นพระราชกุมารอดพระกายอาหารได้จึงได้ให้พระราชกุมารเสวยโภชนาหารเหล่านั้นโดยพระหัตถ์ของพระนางเองพร้อมมาไม่เห็นว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาวิธีทดลองที่อุกฤษยิ่งขึ้นไปพระเตมียกุมารมีพระชนมายุได้15พระชันษาพระราชาก็ทรงโปรดให้ทดลองพระราชกุมารด้วยไฟตามคำกราบทูลของอมาตย์ซึ่งให้เหตุผลว่าเด็ก5ขวบย่อมจะกลัวไฟเป็นธรรมดาโดยทรงรับสั่งให้นำพระราชกุมารไปรวมไว้กับกุมารทั้งหลายให้อยู่ในเรือนที่มุงและปิดบังด้วยใบตาลขณะที่กุมารทั้งหลายพากันวิ่งเล่นอยู่ในเรือนใบตาลตามประสาเด็กๆอมมาซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่ก็ได้เริ่มจุดไฟเผาเรือนใบตาล นั้นกุมารที่วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นต่างพากันตกใจกลัววิ่งหนีออกมาแต่พระเตมียกุมารหาได้กลัวความตายไม่ลงทรงดำริว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียมไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายอยู่ในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวทรงคมพระหฤทัยไม่ให้ตกใจกลัวบรรทมสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางความร้อนของเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่ในรอบทรงบรรทมอยู่อย่างสงบราวกับพระที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติพอไฟลามมาถึงอมมาจึงเรียกไปอุ้มพระกุมารออกมาจากกองไฟแม้จะทดลองอย่างนี้เป็นเวลาเริ่ม1ปีก็ไม่เห็นวี่แววว่าพระกุมารจะลุกขึ้นเดินได้เองยังคงแสดงอาการเป็นง่อยเหมือนเดิมครั้นพระราชกุมารมีพระชนมายุได้6พระชันษาพระราชบิดาก็ทรงโปรดให้ทดลองด้วยช้างโดยประสงค์ให้พระราชกุมารตกใจกลัวเหมือนครั้งที่ผ่านมาล้ำมาได้สั่งให้ราชบุรุษปล่อยพญาช้างให้วิ่งเข้ามาทำร้ายพระกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกุมารทั้งหลายที่พระลานหลวงพญาช้างก็บรรลือเสียงดังสนั่นหน้าครั่นครามเอางวงฟาดแผ่นดินและวิ่งรีตรงเข้ามาหาพระราชกุมารทันทีพระองค์ก็ทรงประทับนิ่งเฉยดุจรอคอยความตายที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเพราะไม่ทรงกันแสงและไม่ขยับขยื่นแสดงอาการหวาดกลัวใดๆในขณะที่กุมารที่เหลือพากันวิ่งหนีร้องระงมด้วยความหวาดกลัวพญาช้างครั้นวิ่งเข้ามาประชิดตัวพระราชกุมารแล้วก็งวงจับพระองค์คล้ายจับกำดอกบัวยกชูขึ้นแล้ววิ่งไปโดยรอบสถานที่นั้นยังความหวาดเสียเกิดแก่หมู่อมาตย์ข้าราชบริพารและพี่เลี้ยงนางนมเป็นอย่างยิ่งแต่พระพญาช้างนั้นเป็นช้างที่ควานช้างฝึกมาดีแล้วจึงไม่ได้ทำร้ายพระราชกุมารให้ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงทำให้พระองค์ทรงอึดอัดพระวรกายเท่านั้นพระองค์ยังทรงอดกลั้นประทับนิ่งเป็นปกติอยู่บนงวงช้างไม่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือ

ม่แสดงการดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากงวงช้างสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ได้พบเห็นยิ่งนักส่วนพวกอมาทั้งหลายเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาทางทดลองในวิธีการอื่นอีกแต่ถ้าว่าจะทดลองพระราชกุมารโดยวิธีใดนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจะได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นบุญกุศลให้หมดเพื่อใจเราจะได้ผ่องใสและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมและชีวิตเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

ขณะนี้ติดตั้งจานดาวธรรมมาได้เกือบปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ได้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกก็ดูรายการ DMC ทุกวันรายการของวัดพระธรรมกายดีมากเยี่ยมมากธรรมะของหลวงพ่อทำให้ลูกได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งเรื่องราวลูกมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณตาคุณยายของลูกเป็นคนมีฐานะใจบุญชอบสวดมนต์ไปวัดโดยคุณตาลูกเป็นหมอแผนโบราณที่ชอบช่วยเหลือคนเช่นช่วยกวาดยาเด็กท่านยังเป็นมรรคนายกของวัดใกล้บ้านโดยทุกวันพระท่านจะต้องมาอยู่วัดฟังธรรมท่านทั้งสองได้เสียชีวิตอย่างสงบอายุได้ประมาณ80ปีทั้งคุณตาและคุณยายคุณพ่อของลูกเป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายข้าวอยู่ที่จังหวัดลพบุรีท่านเป็นคนดูอารมณ์ร้อนโมโหง่ายและก็มีนิสัยเจ้าชู้คุณพ่อแยกทางกับคุณแม่เมื่อลูกอายุได้10ขวบคุณพ่อแต่งงานใหม่และมีลูกใหม่อีก2คนคุณแม่ลูกก็แต่งงานใหม่แต่ไม่มีลูกอีกตัวลูกอยู่กับคุณพ่อและมักเห็นคุณพ่อชอบทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าอยู่เสมอแต่คุณพ่อแทบจะไม่ได้ไปวัดเลยคุณพ่อเคยบวชพระอยู่3เดือนเพื่ออุทิศบุญให้คุณย่าตอนที่คุณย่าเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้89ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองเนื่องจากสูบบุหรี่มากคุณแม่ของลูกชอบทำบุญมาตลอดชีวิตท่านเคยไปอยู่วัดที่ฝั่งธนบุรีอยู่ระยะหนึ่งต่อมาลูกได้รับคุณแม่มาอยู่อเมริกาด้วย5ปีท่านเกษียณชีวิตเมื่ออายุได้76ปีด้วยการนอนหลับไปเฉยๆไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยตัวลูกและสามีมาพบกันที่โคโลราโดโดยต่างคนต่างมาเรียนหนังสือแล้วก็มาเรียนที่เดียวกันเราได้รู้จักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันโดยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา30ปีแล้วเราสองคนมีความเข้าใจกันและกันเสมอมามีลูกด้วยกันสองคนคือลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กลูกสาวคนโตได้แต่งงานไปแล้วประมาณ3ปีแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีของเขาแต่ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่และน้องชายเสมอเมื่อสมัยที่

11เขาเรียนเก่งและทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับหนึ่งในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบมาลูกจ้างลูกเป็นเด็กเงียบแต่มีชีวิตร่าเริงมีเพื่อนมากมายเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรือสิ่งไม่ดีเลยโอ้ลูกในอุดมคติเลยเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์ก็ได้รับเลือกและเป็นที่รักเพื่อนฝูงอาจารย์โดยได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนบริเวณอยู่เกรด

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรือสิ่งไม่ดีเลยโอ้ลูกในอุดมคติเลยเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์ก็ได้รับเลือกและเป็นที่รักเพื่อนฝูงอาจารย์โดยได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนบริเวณอยู่เกรด

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็กกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

ำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณลีไตรเนตรและกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรหันธรรม

0: นยังพันเต
1: ตันดุลานิ
0: ตันตุรานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุลานิ
0: ตันตุลานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวัน

0: ักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ปฏิบัติลำบากบรรลุได้เร็วก็มีบรรลุได้ช้าก็มีบุคคลที่ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วก็มีบรรลุได้ช้าก็มีในบรรดาบุคคลเหล่านี้บุคคลที่ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วเป็นเลิศหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าบุคคลที่ปฏิบัติลำบากเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลมาน้อยบรรลุได้ช้าเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามาน้อยส่วนบุคคลปฏิบัติสะดวกเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลมามากบรรลุได้เร็วเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามามากการให้ทานจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตในทางโลกแม้ชีวิตในทางธรรมคือผู้ปรารภความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องอาศัยทานกุศลที่ตนได้เคยสั่งสมเอาไว้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

ังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชติ

0: าธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: พระพระพระ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: และคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุค่ะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกประการในชีวิตนะครับว
0: ัน
1: นี้เราก็ปลื้มใจกันตลอดทุกช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะได้เป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันสั่งสมบุญแบบนี้ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร่วมกันถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมในช่วงเช้าและช่วงเพลนะครับหลังจากนั้นครับเวลาวันอาทิตย์เราจะพบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์สั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติใจแล้วอย่าลืมครับถ้าท่านติดภารกิจแต่ไม่อยากพลาดงานบุญก็สามารถร่วมประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้ผ่านการรับชมของทางสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com เว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มช่องทางการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ทาง Facebook Fanpage หรือ Zoom Application ยังสามารถติดตามผังรายการการถ่ายทอดสดได้อีกด้วยและคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยการคอมเมนต์อนุโมทนากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือว่าร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือระบบอัตโนมัตินะคะ donate.dkcimen.org ค่ะจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญนะคะแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะก็คือทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ค่ะ @ธรรมกายาค่ะ
1: คุณผู้ชมครับและมีกิจกรรมนะครับสำหรับท่านชายโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารรุ่นที่16นะครับซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่3มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0967953472 0835599565นะครับ
0: ค่ะ
1: โดยจะมีพิธีตัดปลอยผมในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 16:00 น.ณ มหารัตนวิหารคด11พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนณโบสถ์อุโบสถพระไตรปิฎกครับตักบาตรฉลองพระใหม่ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา 7:00 น.ณ มหารัตนวิหารคด11และจะไปปฏิบัติธรรมที่สวนสุขสว่างในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมที่จะติดต่อได้ผ่านทางช่องทาง LINE หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้แคปเจอร์ไว้หรือว่าเราทราบว่ามีใครสนใจอยากจะบวชในโครงการที่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอส่งไปเชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรของเราทำหน้าที่ให้เขาได้มาบวชนะครับแล้วก็พักใจในโครงการบรรพชาอุปสมบทรุ่นผู้บริหารเป็นรุ่นที่16แล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาค่ะประจำปีพุทธศักราช2569นี้แล้วนะคะจะทำการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้นะคะท่านชายแมนๆที่สนใจนะคะสามารถสมัครบวชได้เลยค่ะณหมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815388867หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะรวมถึงสตรีผู้หญิงหลายๆท่านนะคะเอ๊ะเราจะสั่งสมบุญนี้ได้อย่างไรล่ะให้ท่านชายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะท่านหญิงก็สามารถเชิญชวนบุคคลที่เรารักคนที่เรารู้จักหรือว่ารอบข้างมองไปเลยนะคะเห็นผู้ชายที่ไหนนะคะก็สามารถชักชวนหรือว่าเชิญชวนทำหน้าที่นะคะเป็นกัลยาณมิตรนะคะชักชวนให้ชายแมนได้มาบวชในรุ่นเข้าพรรษาได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับจะได้เป็นพรรษาแห่งการหยุดใจแล้วก็จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กันนะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่เบิกบานขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมกันส่งกำลังใจผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับแล้วก็มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆช่วงนี้คุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานของสถานี GBN ต้องลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโม

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคณะสงฆ์ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่ท่านได้มาร่วมงานวันคุ้มครองโลกและได้ทำหน้าที่ผู้นำรถซึ่งท่านได้เมตตามาร่วมพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติที่จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าปลื้มใจนี้พร้อมๆกันค่ะ

0: ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมของพระธรรมกายจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีการมอบใบประกาศผู้นำรถผู้นำองค์กรถือว่าเป็นการดีสิ่งที่น่าภูมิใจคือบุคลากรทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่ได้ประสานงานนำฎีกาไปถวายพระคุณเจ้าในจังหวัดจันทบุรีและนำผู้ปฏิบัติไปร่วมงานวันที่22เมษายน2569ถือเป็นงานอันยิ่งใหญ่และสิ่งที่น่าประทับใจคือทุกฝ่ายให้การต้อนรับไม่ว่าจะฝ่ายผู้นำรถฝ่ายผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ทุกแผนกได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ดีงานในวันที่22เมษายนนั้นรุ่งร่วงไปด้วยดีและงานในต่อไปในข้างหน้าก็จะดีต่อไปในฐานะผู้นำรถก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกแผนกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีที่สุดประทับใจที่เรามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำรถไปดูแลภิกษุสงฆ์ที่ไปไม่ให้ตกหล่นในหน้าที่ที่รับมอบหมายเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นจะว่ายังไงดีเต็มใจที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ตลอดไปจนกว่าวัดพระธรรมกายจะเลิกปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้วันนี้อาตมาได้มารับใบประกาศผู้นำรถเป็นเกียรติอย่างหนึ่งแล้วก็ภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1: วันที่22เมษายน2569มีพระทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมถึงจำนวน 40,000 ฝ่ารูปถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานที่ดูแลในเรื่องของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เรามีโอกาสได้ไปร่วมบุญในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกน้อยนักที่จะมีผู้มีบุญมีบารมีทำได้เช่นนี้การจะทำอย่างนี้ได้ต้องอาศัยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลเต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละเพราะเงินตราหรือเงินทองแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นมีคุณค่ามหาศาลแต่ในขณะเดียวกันหลวงพ่อก็เป็นสื่อเป็นสะพานบุญชักนำญาติโยมผู้มีจิตเริ่มใสผู้มีใจศรัทธาทุกคนนั้นเต็มใจพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ยากนักหรือน้อยนักหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ที่จะสามารถทำได้เช่นนี้ทำได้อย่างนี้ต้องเป็นคนที่มีบุญ

0: มีบารมีในอดีตชาติที่เคยสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมาเช่นนี้สามารถดึงศรัทธาของมวลชนมาทำเช่นนี้ได้น้อยนักที่จะสามารถทำได้เช่นนี้ในความประทับใจก็ยากที่จะนำเอาสิ่งใดมากล่าวเพราะว่าส่วนหนึ่งคณะสงฆ์ทั้งประเทศและนอกประเทศก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้ไปร่วมงานแต่ละครั้งแต่ละคราวในการทำบุญในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างการทำงานก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติของงานแต่ทุกครั้งก็ได้รับการแก้ไขได้รับการปรับปรุงเติมเสริมให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นมีแต่ทวีความดีมีแต่ความดีที่ทวีขึ้นทุกครั้งที่ได้ไปร่วมงาน
1: เข้ากับผมนี่เคยจัดเลี้ยงพระแค่ 1,250 องค์ที่ผ่านมาก็ถือว่าอุปสรรคก็เยอะอยู่แต่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเป็นสะพานบุญใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสงฆ์ทั้ง 40,000 ฝ่าลูกหรือเกินมากกว่านั้นเนี่ยที่เราในร่วมงานและศรัทธาสาธุชนทั่วโลกมองพระพุทธศาสนาของเราเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณนะเป็นที่ความสงบเกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นสะพานบุญคือว่าหลวงพ่อทำบุญใหญ่นะทำงานใหญ่อุปสรรคทุกครั้งที่เกิดขึ้นก้าวกับผมเองมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยทุกองค์ทุกรูปทุกท่านที่ทำงานใหญ่ไม่มีใครที่จะไม่มีอุปสรรคแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มา

ราต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ตบหนึ่งสองเย
0: ้คุณแง
2: ่หรอขอดอกไม
3: ้ร้องลูก
4: ไม่ได
5: ้มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
0: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว
6: ้รอบแรกเนี่ยเราไหวไ
5: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีม้าแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้ม้าขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญธนบัตรธนิบัตรเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10 บาทมีเงินอยู่20 บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
7: โอ้แปลว่าและสถาปนาสามปี
5: ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: ถือว่าสมบูรณ์ได้เป็นหัวหน้าบวชแล้วก็ถือว่าต้องอ่านสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
1: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
0: พิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายมือของพี่เนี่ยนะคร
1: ับก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พิณสามขวบหน้าเนี้ยพี่พิณอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ที่

0: เป็นริ้วขบวนเก็บผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
1: ถ
0: ูกไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
1: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนมันจะประทีปหนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
2: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
3: ตรงไหนอีปะ
2: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเลี้ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็คคือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าเอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดำเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดๆอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีหน้าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
4: ที่พระตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ท่านได้นำเรื่องราวในยุคนี้นะครับมันพิสดารนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ในของเรานั่นก็คือบุญ

0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: ในเป็นที่เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
2: การที่จะร่วมบุญ
0: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับไฟเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับไฟเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวจะพาเดินเลย
0: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
3: ้สาธุ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ทั้งยังมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงสิ่งที่มนุษย์มีเหมือนกันและเหมือนกันทุกประการราวกับเป็นพิมพ์เดียวกันซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: บุคคลไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนจะมีความแตกต่างของความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตามทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้นสามารถกล่าวได้ว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั้นมีธรรมกายแม้ภายนอกจะดูแตกต่างกันแต่ภายในเหมือนกันด้วยธรรมกายซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการราวกับว่าเป็นพิมพ์เดียวกันที่พรั่งพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ความสุขล้วนๆมีความรอบรู้มีอนุภาพที่ไม่มีประมาณและที่สำคัญทุกคนสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาศึกษาค้นคว้าเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่ง่ายตรงและลัดที่สุดที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้โดยท่านสรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วนก็จะมีประสบการณ์ภายในเกิดความเห็นถูกรู้ถูกและความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เข้าถึงก็จะยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมกายภายในวิชาธรรมกาย

0: ที่สามารถไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้เราจะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านกระทั่งบังเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างสุดจะนับจะประมาณไม่ได้
1: คุณผู้ชมคะแม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียว

ตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้น
ซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดให้กลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่

เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์ว่าเทวดาความกายพรหมว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่

ร่างอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขับรถมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยภายในวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ย

ลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญ

แล้วเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่

ว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลาง

่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศลงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความมีจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจัดงานวิสาขบุญนมีพุทธประเพณีสีย่าโมของดีเมืองโคราชวันพุทธศาสนาโลกปีที่10ค่ะเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขแก่สังคมโลกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจัดงานวิสาขบุญนมีพุทธประเพณีสีย่าโมของดีเมืองโคราชวันพุทธศาสนาโลกปีที่10เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขแก่สังคมโลกซึ่งจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมชั้นจีฐานหอคอยชั้น5และหอคอยสกายเด็กศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนนางประพิชญาณนครพนมที่ปรึกษาศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชกล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดงานวิสาขบุญนมีพุทธประเพณีสีย่าโมของดีเมืองโคราชวันพุทธศาสนาโลกปีที่10ประจำปีพุทธศักราช2569โดยภายในงานมีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบึงพระอารามหลวงและพระพุทธเมตตา360องศาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิเวียนเทียนลอยฟ้าหยุดใจหยุดสงครามเพื่อสันติภาพโลกบนจุดสูงสุดของหอคอยสกายเด็กซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งศรัทธาและความงดงามทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมพุทธประเพณีสีย่าโมที่ต้องการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกพร้อมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์และของดีเมืองโคราชให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั่วไทยแวะเวียนมาท่องเที่ยวและทำบุญเสริมบารมีตลอดการจัดงานทั้งนี้งานวิสาขบุญนมีพุทธประเพณีสีย่าโมนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง8มิถุนายนพุทธศักราช2569รวม

12วันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และชาวพุทธนานาชาติกว่า500คนได้รวมพลังจัดงานเดือนแห่งมรดกทางวัฒนธรรมชาวพุทธณอาคารรัฐสภากรุงออตตาวาประเทศแคนาดาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกและแสดงความสามัคคีในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในระดับสากลค่ะซึ่งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาเมื่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนกว่า500คนจากองค์กรพุทธ56แห่งทั่วประเทศทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานและวัชรยานได้รวมตัวกันณอาคารรัฐสภากรุงออตตาวาประเทศแคนาดาเพื่อร่วมกิจกรรม Canadian Buddhist Heritage Monthและกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาในการนี้พระครูสุวรรณภัทรวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโตรอนโตและพระมหาสุขสันติสุปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสสำคัญดังกล่าวท่ามกลางผู้นำและพุทธศาสนิกชนจากหลากหลายเชื้อชาติอาทิไทยศรีลังกาจีนเวียดนามและเมียนมาโดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการแถลงข่าวภายในอาคารรัฐสภาเพื่อสะท้อนบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมแคนาดาทางด้านการศึกษาการกุศลและการส่งเสริมการฝึกสติรวมถึงพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาณบริเวณซินเทเนียนเฟรมหน้ารัฐสภาและกิจกรรมเดินเพื่อสันติภาพเพื่อร่วมกันแผ่เมตตาและส่งเสริมสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้งานดังกล่าวยังมีเป้าหมายผลักดันให้รัฐบาลกลางของแคนาดาประกาศรับรองเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งมรดกทางวัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศแคนาดาอย่างเป็นทางการซึ่งการรวมพลังของชาวพุทธในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความสามัคคีที่แสดงให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมและสามารถสร้างความเข้าใจความสงบสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างงดงามค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbattleworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา

จะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: อินทสมานโคตตะชาดกชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้ฤดูพรรษาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากการจาริกออกโปรดเวไนยสัตว์สู่พระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีแคว้นโกศลเพื่ออยู่จำพรรษาเทศนาประทานพุทธโอวาทแก่สาธุชนดังเช่นเคยในครานั้นปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งของพระอารามเชตวันมีนิสัยดื้อรั้นต่อพระวินัยและว่ายากต่อคำตักเตือนจากพระอาวุโสทุกรูป
1: ท่านจะถือบาตรท่านั้นไม่ได้นะมันไม่ควร
2: ใช้มือเดียวหิ้วขอบบาตรแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยแล้วท่าทางย่างก้าวก็ควรสำรวมหน่อยนะท่านเราเป็นภิกษุนะท่าน
3: แล้วทำไมอ่ะข้าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนี่เรื่องแค่นี้ทำไมพวกท่านต้องมาว่าข้าด้วยข้าไป

0: ว่าอะไรพวกท่านหรือไงกัน
1: ความดื้อรั้นนี้เป็นที่เบื่อหน่ายเอื้อมระอาต่อพระสงฆ์ผู้มีอาวุโสโดยทั่วกันต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากภิกษุรูปนั้นยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็เห็นทีจะต้องกราบทูลต่อพระศาสดาให้ทรงทราบ
2: ภิกษุท่านนั้นดื้อรั้นจริงๆเราหรือก็เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆยังจะมาหาว่าเราไปว่ากล่าวไร้เหตุผลสักอีก
3: นั่นนะสิไม่น่าเลยจริงๆนี่พวกท่านก็เจอแบบเดียวกันหรือเฮ้ยไม่น่าเลยจริง
2: ๆถ้าอย่างนั้นเราไปกราบทูลองค์พระศาสดากันเถอะ
1: เมื่อถึงการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระมหากรุณาปรารภถึงกรรมของพระภิกษุผู้ว่ายากเตือนยากรูปนี้องค์พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่เชื่อฟังในคำเตือนของบัณฑิตทั้งหลายเช่นกันครั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงต้องเหลวแหลกไปสิ้นเพราะเท้าช้างตกมันเมื่อองค์พระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุผู้ว่ายากก็กราบอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งนั้นแล้วดำรงจิตสงบนิ่งอยู่กลางกายสดับกรรมอันบังเกิดในการอันไกลโพ้นของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดภิกษุนั้นด้วยอินทสมานโคตตะชาดกขึ้นณบัดนั้นย้อนไปในสมัยอดีตกาลครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปกครองกรุงพาราณสีด้วยความสงบสุขร่มเย็นในครานั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติอยู่ในตระกูลพราหมณ์ครั้นเจริญวัยละเพศคราวาสก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษี500รูปแสวงบุญสู่พรหมโลกอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศโดยดำรงชีพตนและศิษย์ด้วยพืชพลาหารเพื่อปฏิบัติญาณสมาบัติสืบมาช้านานในครั้งนั้นบรรดาศิษย์ดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชใหม่ชื่อว่าอินทสมานโคตรักศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ว่ายากนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังใครอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ศิษย์นักบวชผู้ดื้อรั้นได้เข้าป่าเพื่อไปหาผลหมากรากไม้ก็บังเอิญไปพบลูกช้างเชือกหนึ่งกำลังยืนเฝ้าศพช้างผู้เป็นแม่ลูกช้างเชือกนั้นยืนเศร้าสร้อยอย่างน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักด้วยความเวทนาอินทสมานโคตรักจึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาที่อาสมที่พำนักด้วยเพื่อจะดูแลเลี้ยงดูต่อไป
4: มามะไปอยู่กับพ่อนะบุญทิ้งเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
1: ด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอินทสมานโคตรักจึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาเลี้ยงที่อาสมแต่เมื่อฤาษีพระอาจารย์ทราบก็ได้พยายามห้ามปรามมิให้เลี้ยงโดยที่อินทสมานโคตรักหาได้เชื่อคำตักเตือนของอาจารย์ซึ่งบำเพ็ญญาณจนเห็นแจ้งอนาคตของชีวิตต่างๆได้ดี
5: ดาบทเอ๋ยเธอเลี้ยงลูกช้างนี้เอาไว้จริงๆหรือ
4: จริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้ตัวหนึ่งข้าพเจ้าไปเจอมันในป่าขณะออกหาผลไม้ลูกช้างตัวเนี้ยแม่มันตายข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาจึงเก็บมันมาเลี้ยงขอรับ
5: ดาบทเอ๋ยขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อโตขึ้นมันจะฆ่าผู้เลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยนะ
4: ท่านอาจารย์ข้าไม่อาจทิ้งมันได้หรอกยังไงข้าก็จะขอเลี้ยงดูลูกช้างเชือกนี้ให้จงได
5: ้ถ้าเธอยืนยันเช่นนั้นก็ตามแต่เธอแล้วสักวันเธอจะได้รู้เอง
1: นับแต่นั้นมาอินทสมานโคตรักก็เลี้ยงดูช้างน้อยเชือกนั้นเรื่อยมาจากลูกช้างตัวเล็กช้างน้อยตัวนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นทีละนิด
4: ใครจะเตือนยังไงข้าก็ไม่สนหรอกต่อให้เป็นพระอาจารย์ก็เถอะยังไงข้าก็จะเลี้ยงเจ้าต่อไปเจ้าบุญทิ้งเอากินอ้อยซะสิข้าเก็บมาให้เจ้ากินตั้งเยอะนะยิ่งนับวันยิ่งโตมากขึ้นนะเจ้าบุญทิ้ง
1: นานวันเข้าช้างน้อยตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช้างพลายรุ่นหนุ่มฉกรรจ์ฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงได้เรียกศิษย์ดื้อผู้นี้มาตักเตือนด้วยความหวังดี
5: ดาบทเอ๋ยจงฟังคำที่อาจารย์บอกเถิดเธอจงนำบุญทิ้งไปปล่อยเสียเถิดก่อนที่มันจะก่อ

0: ทำข้าผู้เลี้ยงเสียก่อน
1: โอ้อาจารย์เพศใดอาจารย์จึงทำนายเช่นนี้สิทธิ์จะไปทิ้งมันลงได้อย่างไรในเมื่อสิทธิ์เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้าน่ะรักมันเหมือนลูกแท้ๆเลยนะอาจารย์แล้วมันเองก็รักข้าเหมือนพ่อมันด้วย
2: อันวิบากกรรมนั้นแม้พระพรหมเองก็มิอาจฝืนไว้ได้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์มิอาจห้ามปรามสิทธิ์ให้เชื่อฟังได้จึงได้แต่ปรงสังเวชแก่คู่กรรมทั้งสองนั้น
3: ดาบทเอ๋ยอาจารย์เตือนเจ้าแล้วนะไม่น่าเลยจริง
2: ๆยิ่งนานวันเข้าทั้งคู่ก็ยิ่งรักใคร่ห่วงใยกันมากขึ้นอินทสมานโคตรรักเอาแต่เฝ้าเลี้ยงดูช้างอยู่ทั้งวันคอยหมั่นหาอาหารและอาบน้ำให้อยู่เสมออีกทั้งยังคอยเก็บมูลช้างอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ได้บำเพ็ญเพียรเลย
1: บุญทิ้งเอ๋ยหมูนี้เจ้าโตใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะพ่อชื่นใจจริงๆ
2: ฤดูการผ่านพ้นไปจนถึงห่วงปีหนึ่งที่เกิดเหตุวิปโยคทั่วทุกหย่อมหญ้าในปีนั้นช่างร้อนและแห้งแล้งยิ่งหนักจนไร้อาหารและขาดน้ำดื่มกินเหล่าบรรดาศิษย์ฤาษีกังวลใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงพากันมาเข้าพบฤาษีอาจารย
4: ์พวกเราจะทำอย่างไรกันดีท่านอาจารย์แล้งนี้สาหัสนักขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่ๆท่านอาจารย์
2: จากการที่ฤาษีอาจารย์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดจึงทำให้ทราบในวาระกรรมของโลกในครานี้ฤาษีอาจารย์จึงชี้ทางให้ศิษย์เข้าไปหาพลาหารทางทิศหนึ่งของป่า
3: พวกเธอจงเข้าป่าไปหาพลาหารทางด้านทิศโน้นเถิดเมื่อเก็บผลไม้ได้พอเพียงก็จงรีบกลับมาอย่าได้โลภจนเบียดบังแย่งอาหารของผู้อื่นเขานะ
4: โอ้อาจารย์ช่างรู้แจ้งยิ่งนักทราบด้วยว่าทางทิศนั้นมีอาหารได้เลยขอรับพวกศิษย์จะมุ่งหน้าไปตามทิศที่อาจารย์ชี้นำขอรับ
2: เหล่าปวงศิษย์หลังจากรับโอวาทจากฤาษีอาจารย์แล้วก็พากันออกเดินทางเข้าไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามทิศที่ฤาษีอาจารย์ได้ชี้นำไว้รวมไปถึงอินทสมานโคตระเองก็ร่วมเดินทางไปด้วยถึงแม้จะไม่อยากจากช้างของตนไปเลยแต่เนื่องจากไม่มีอาหารพอจะเลี้ยงช้างได้แล้วจึงจำใจต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าหมู่ศิษย์ทั้งหลายด้วย
1: ดูแลตัวเองดีๆนะบุญทิ้งพ่อจะรีบไปแล้วจะรีบกลับแล้วพ่อก็จะเก็บผลไม้อร่อยๆมาฝากเจ้าเยอะๆนะ
2: การเดินทางในครั้งนั้นลำบากยิ่งนักเหล่าศิษย์ทั้งปวงต้องเดินฝ่าแดดอันร้อนระอุเกือบ1วันเต็มๆก่อนจะเข้าสู่ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งยังพอมีอาหารให้เก็บไว้กิน
5: โอ้ยร้อนตับจะแตกข้าจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ยอดทนไว้อีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงป่าด้านที่พระอาจารย์ชี้ทางบอกแล้วเร่งฝีเท้าเข้าเถอะพวกเราจะได้รีบๆกลับไปสักที
2: ในการออกมาหาอาหารในครั้งนี้อินทสมานโคตระต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นถึง2เท่าเพราะต้องรับผิดชอบหาอาหารไปให้บุญทิ้งช้างของตนอีกด้วย
1: เออลูกเอ้ยพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อยลูกกับตัวโตยังกับปูเขากินแค่นี้คงไม่พอแน่ๆพ่อจะรีบไปเก็บให้เยอะๆนะไม่รู้ป่านี้หิวจนตาลายแล้วมั่งเนี่ยเล่งมือเข้าดีกว่าเรา
2: แต่ในขณะที่บรรดาศิษย์กลับมาจากป่านั่นเองช้างป่าที่อินทสมานโคตระนำมาเลี้ยงก็เกิดคลุ้มคลั่งด้วยความร้อนและความหิวมันอาละวาดทำลายข้าวของและรื้อศาลาจนพินาศย่อยยับเพื่อระบายอารมณ์ตามสันดานของช้างป่าหลังจากที่อาละวาดพังอาสมจนหนำใจแล้วช้างป่าก็วิ่งไปรออินทสมานโคตระผู้เลี้ยงตนที่ทางเข้าสู่อาสมแล้วก็รออยู่อย่างใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นหลังจากรออยู่ไม่นานบรรดาศิษย์ที่ออกไปหาอาหารก็เดินทางกลับมาถึงอาสมและเมื่อมองเห็นร่างอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงมันมาเดินมาแต่ไกลช้างป่าซึ่งขณะนี้โมโหจนควบคุมสติไม่ได้ก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาอินทสมานโคตระอย่างรวดเร็วด้วยทันที
1: โอ้ยคิดถึงพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอบุญทิ้งโอ้ยดูสิมันรักเราขนาดไหนไม่รู้ทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าบุญทิ้งจะฆ่าเราได้นะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเอ้ามามาบุญทิ้งพ่อจะป้อนผลไม้ให้กินจนเปรมเลย
2: แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อินทสมานโคตระคิดช้างป่าที่ขนาดนี้ลืมสิ้นความผูกพันใดๆที่เคยมีวิ่งตรงรีเข้าหาอินทสมานโคตระด้วยความหงุดหงิดเต็มประดา ก่อนจะ

0: ุ่งชนอินทสมานโคตระอย่างไรมิหนำซ้ำยังกระทืบซ้ำด้วยความหงุดหงิดอีกด้วย
1: โอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบุญทิ้งอย่าทำพ่อเลย
0: เหตุอันสยดสยองที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำทำนายของพระอาจารย์ทุกประการอินทสมานโคตระสิทธิ์ผู้ดื้อรั้นและช้างเกเรเชือกนั้นต่างตกอยู่ในห่วงกรรมต่อกันอย่างไม่มีทางแก้ไขหลังจากกระทืบซ้ำจนอินทสมานโคตระสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถแล้วช้างป่าเกเรเชือกนั้นก็วิ่งหายไปในป่าอย่างบ้าคลั่งทิ้งศพอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงดูมันมาให้นอนตายอย่างน่าสังเวชใจน่าเศร้าใจยิ่งนักที่อินทสมานโคตระต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสแม้จะสำนึกถึงคำเตือนของผู้มีพระคุณเมื่อบรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันปรงศพอินทสมานโคตระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤาษีอาจารย์ก็ได้อบรมสั่งสอนเหล่าลูกศิษย์ว่าดังนี
2: ้ดาบททั้งหลายเอ๋ยบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วหรือยอมเป็นมิตรกับคนทุศีลไร้ยามอาย
0: ฤาษีอบรมให้บุคคลคบค้ากระทำไมตรีแต่กับสัตบุรุษคือคนดีจะได้ไม่ต้องพบวิบัติดับชีวิตลงเหมือนกับอินทสมานโคตระสิทธิผู้ดื้อรั้นผู้มีกรรมคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าอินทสมานโคตตะชาดกด้วยคำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูนั้นสอนนักบวชว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากยุเทวะปัญญาสถิโมมะมังพึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นในพุทธกาลนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นกำเนิดเป็นภิกษุผู้ว่ายากฤาษีผู้เป็นอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: กราบเทพเท้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอกราบนอบน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเลยนะนี่ถือว่าเป็นวันแรกของเดือนเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวิสาขะเนาะปลื้มกันไหมเอ่ยปลื้มนะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญกันเมื่อวานนี้นะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้ง

รานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ธุก็ได้ถือทบทวนบุญเมื่อวานนะจริงๆวันวิสาขาบูชาเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ถ้าเรามองอีกในความหมายลึกๆจริงๆพระองค์ท่านได้ซ่อนในยะหนึ่งไว้ก็คือการเตือนสติของมนุษย์ว่ามนุษย์เรานั้นมีความสามารถในการดับทุกข์หรืออวิชชายกระดับใจให้สูงส่งเพื่อหลุดพ้นสู่แสงสว่างคือพระนิพพานได้แต่ส่วนใหญ่เรารู้ว่าต้องเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าเป็นการที่เตือนสติเรานั้นเพราะว่าเราบนโลกใบนี้มันช่างวุ่นวายเนาะวุ่นวายแล้วจะพบความสุขได้ไงพระองค์ก็ได้สอดคำหลักคำสอนไว้ทิ้งไว้ให้งั้นวันนี้เราจะมารู้กันว่าความสุขเนี่ยสุขแบบง่ายๆในบนโลกที่วุ่นวายนั้นเนี่ยมันค้นพบได้ด้วยความสงบร่มเย็นในปัจจุบันด้วยสติปัญญาและใจที่เบาสบายเข้าใจไหมเอ๋ว่าใจที่เบาสบายคือการที่เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆอย่างตลอดต่อเนื่องประคองอย่างมีสติซึ่งวันวิสาขบูชาเราก็คือจะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน7ปีนี้นะก็สิ่งแรกที่ต้องรู้คือวันประสูติที่พระมหาสมุทรเจ้าท่านพอออกมาก็เราเป็นผู้เลิศในโลกนะเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราจะเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเราความหมายนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะท่านจะเป่งออกมาได้นะแต่เป็นการเป่งให้รู้ว่าเตือนสติอย่างที่ว่าเตือนสติมนุษย์เราเนี่ยเส้นทางแห่งการตื่นรู้ตื่นรู้สู่หนทางแห่งการดับทุกข์ของการแห่งการดับทุกข์ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนความหมายนี้สื่อได้ชัดว่ามนุษย์เรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะใช้กรรมหรือว่าเกิดมาเพื่อที่จะตกอยู่ในธาตุของกรรมหรืออวิชชาก็ตามแต่จริงๆมนุษย์เราสามารถหลุดพ้นได้เพียงแค่มีวินัยเนาะวินัยในการฝึกตนเพื่อหลุดพ้นกิเลสแล้วมันจะฝึกตนได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงเมื่อเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เราคือลูกหลานของท่านคือลูกหลานของท่านที่เราได้ศึกษาประวัติ

ตั้งแต่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งแต่ในช่วงแต่ละเวลานั้นท่านได้ชี้ขุมทรัพย์เนาะขุมทรัพย์ให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจอ้าวแล้วอย่างนี้จะเรียนรู้และเข้าใจได้ยังไงก็ความเป็นเราเกิดมาเนื่องจากเราเกิดมาด้วยบุญอาจจะไม่ได้เยอะเท่าท่านแต่เรายังมีบุญที่เราได้สะสมมาในภพชาติก่อนก็คือการรักษาศีลรักษาศีลทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบวกกับมีศรัทธาและปัญญา

ูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้นำหลักคำสอนเหล่านี้มาถ่ายทอดให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขในสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลายล้อมมาลุมมาตุ้มเนาะทั้งปัญหาด้านจิตใจก็ดีทั้งปัญหาทางครอบครัวก็ดีหรือว่าปัญหาทางสังคมหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งร้ายก็ปะปนกันไปแต่ในที่นี้เราก็สามารถฝึกให้รู้ว่าอันไหนควรรับอันไหนไม่ควรรับรับในที่นี้คือรับทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีเขาเรียกว่าการแบ่งเบาสภาวะของจิตใจเขาเรียกว่าเป็นการฝึกใจที่หลวงพ่อท่านได้บอกว่าให้มีสติอยู่กับตัวเมื่อมีสติอยู่กับตัวเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เราได้เผชิญก็ดีได้เจอก็ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจก็ดีคำพูดที่ให้ลดกำลังใจก็ดีหรือสิ่งที่มันเกาะเกี่ยวเกาะวนเวียนอยู่ในใจที่มันไม่สามารถวางได้ก็ดีแล้วเราก็จะมาแบ่งว่าอันไหนควรที่จะทำให้ใจเรานั้นไม่หนักจนเกินไปทุกวันนี้ใจเรานั้นหนักหลายเรื่องเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกใจของเราส่วนใหญ่เราจะปล่อยใจเราเนี่ยไปตามกระแสของกิเลสนะโลกปัจจุบันเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเข้าได้ง่ายโดยเฉพาะทุกวันนี้เขาเรียกว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันไวเทคโนโลยีนี่มันไวแต่ก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านการอ่านหนังสือพิมพ์มั่งนะคนสมัยก่อนเนาะหรือว่าผ่านการพูดคุยสื่อสารบางทีข้อความมันขาดเกินสมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งแต่ทุกวันนี้ปุ๊บข้อความมันส่งได้ถึงไวถึงทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยในการหาแต่บางทีข้อความนั้นมันก็จะเป็นจริงไม่จริงมั่งก็ว่าตามสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆกันไปแล้วคราวนี้ก็มากลับสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบ่งเบาภาระเรื่องราวต่างๆไม่ให้ใจหนักจนเกินไปได้ไงในสภาวะที่กิเลสมันเยอะวิธีง่ายๆที่หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านได้บอกก็คือการทำสมาธิเจริญภาวนาที่เราทำอยู่กันทุกวันทุกวันตื่นนอนระหว่างวันก่อนนอนเนี่ยนะแต่อยู่ที่ว่าความสม่ำเสมอของใจเราถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยใจมันจะแข็งแกร่งโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเราจะแยกแยะออกว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีเรื่องไหนควรรับฟังเรื่องไหนไม่ควรรับฟังเขาเรียกเป็นการปล่อยวางอย่างเข้าใจเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจความเป็นจริงของบนโลกใบนี้ณปัจจุบันนะไม่ใช่เข้าใจแบบเข้าข้างตัวเองนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเราคิดว่าพ่อบ้านเนี่ยสมมตินะพ่อบ้านกลับมาเหนื่อยๆทำงานทั้งวันเนี่ยแต่อยู่ดีๆพ่อบ้านเนี่ยไม่อยากไม่ทักเลยปกติเนี่ยพ่อบ้านจะกลับมาแล้วทักแล้วว่าวันนี้มีอะไรกินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทำงานบ้านเหนื่อยไหมแต่วันนี้พ่อบ้านกลับมาแล้วขึ้นไปนอนเลยเนี่ยจิตเรามันปรุงแต่งฟุ้งไปไกลแล้วว่าโอ้สงสัยพ่อบ้านนี่ไม่อยากจะคุยกับเราแล้วหรือเราไปทำอะไรไม่ดีแต่จริงๆหารู้ไม่คืออาจจะเหนื่อยต่องานหรือว่าสิ่งที่เจอมาภายนอกนะอยากจะพักผ่อนแต่จริงๆไม่มีอะไรแต่ใจเราเนี่ยหรือจิตเราเนี่ยปรุงไปซะไกลเลยนะส่วนใหญ่จะปรุงแต่ง

ในทางที่ลบมากกว่าบวกน้อยนักที่จะคิดบวกมากกว่าลบนะมันก็เลยทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าพอเหนื่อยล้ามันก็ส่งผลต่อสภาวะรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ก็คือคนในบ้านหรือครอบครัวเราบางทีเราหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวแต่ไปออกกับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจงั้นเมื่อมันไม่ได้ตั้งใจสภาวะอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่นิดเดียวแต่อาจจะทำให้มันสะสมเป็นเขาเรียกว่ารอยร้าวเล็กๆน้อยๆซึ่งสภาวะณปัจจุบันนี้เกิดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธก็ดีหงุดหงิดง่ายก็ดีหรือว่าน้อยใจก็ดีบั่นทอนกำลังใจตัวเองก็ดีงั้นทานศีลภาวนาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้ไว้เป็นหลักพื้นฐานอันสำคัญที่มนุษย์เรานั้นบางทีอาจจะหลงลืมด้วยสภาวะของการหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีงั้นสิ่งที่พื้นฐานไม่สิ่งที่พื้นฐานที่แยกย่อยลงมาแล้วให้เข้าใจได้ง่ายในการใช้ในการสร้างบารมีหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบางคนอยากจะเข้าใจลึกซึ้งหลักคำสอนหรือธรรมบทต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่ง่ายๆแต่เราอาจจะมองข้ามเนี่ยอย่างที่เกิดไว้เบื้องต้นคือทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักที่ลูกหลานองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้นำมาถ่ายทอดให้กับญาติโยมสาธุชนผู้เข้าวัดได้ฟังธรรมบอกว่าบางทีเคยฟังแล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าทำไมต้องย้ำเพราะบางทีลืมศีลห้าเป็นศีลที่ง่ายๆเนาะง่ายๆแต่ดูทำไมรักษายากไงนะรักษายากจะให้รักษาในแต่ละข้อให้ครบเนี่ยในแต่ละวันน้อยนักที่จะครบเอาแค่ในประเทศไทยเราเนี่ยเอาไม่ต้องเอาต้องเยอะเนาะเอาแค่ล้านคนเนี่ยรักษาศีลครบจริงๆเนี่ยครบถึงล้านหรือเปล่านี่นะจริงๆก็ยังไม่ครบนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิอย่างน้อยไม่ต้องเยอะวันละ5นาที10นาทีเนี่ยครบถึงล้านหรือเปล่าก็ยังไม่ครบนะทำทานเนี่ยนะทำทานเป็นพื้นฐานอันนี้อาจจะเยอะหน่อยแต่บางทีทำทานก็มีตามกำลังก็ถือว่ายังดีถือว่ายังดีงั้นทานก็สำคัญเพราะทานเนี่ยคือพื้นฐานพื้นฐานทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายแล้วจะทำยังไงในสภาวะที่มันวุ่นวายเกิดสิ่งต่างๆเงินทองก็หาได้ยากงั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยกล่าวไว้ให้ว่าถ้าจะดึงดูดทรัพย์เนี่ยศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนนะเราก็ต้องมาย้อนดูก่อนว่าศีลเรานั้นบริสุทธิ์ไหมถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็เจริญสมาธิภาวนาเป็นการดึงดูดทรัพย์หรือทานที่เราได้ทำไว้ในอดีตและในปัจจุบันให้มาประมวลรวมกันส่งผลให้ทรัพย์นั้นมาได้ง่ายเป็นอัศจรรย์เหมือนที่หลวงพ่อท่านให้คาถาล่าสุดเนาะคาถารวยงั้นเดี๋ยวเรามาให้ฟังกันอีกรอบนึงเนาะ

มานี่ยังทรัพย์มาหรือยังเอ่ยทรัพย์ก็พอเรารักษาศีลสมาเจริญสมาธิภาวนาเป็นการทบทวนนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราก็เครียดว่าไม่รู้จะหาทรัพย์ยังไงสมาธินี่ช่วยให้เรานั้นทบทวนเขาเรียกว่าทบทวนบุญที่หลวงพ่อบอกให้ทบทวนบุญนะทบทวนบุญที่สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำให้เกิดความปลื้มปิติเมื่อเกิดความปลื้มปิติใจเนี่ยจากที่มันเป็นตะกอนขุ่นมัวอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะใสตะกอนมันก็จะเบาบางลงพอใสใจใสมีความสุขทรัพย์มันก็จะมาเป็นอัศจรรย์ไม่มาได้โดยง่ายเขาเรียกว่าอยู่ดีปุ๊บทรัพย์มันก็มาเป็นอัศจรรย์ได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเกิดจากการที่เราสะสมบุญแล้วก็ทำความเพียรอยู่อย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ทำมั่งไม่ทำมั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็หวังว่าให้ทรัพย์นั้นมาได้โดยง่ายอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าจะให้เหนื่อยน้อยหน่อยหรือมาเป็นอัศจรรย์ก็อย่างที่บอกว่าทำอย่างสม่ำเสมออย่างไม่ขาดตอนก็เหมือนกันที่เราต้องกินข้าวเนาะกินข้าวบางทีเราก็ต้องให้ครบถ้าอย่างเป็นพระภิกษุนี้ก็สองมื้อแต่ถ้าเป็นญาติโยมสามแต่ถ้าสามมื้อเหมือนกันในหลักพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันสวดมนต์นะทำวัดเช้าวัดเย็นนะสองเวลาเช้าเย็นส่วนเจริญสมาธิภาวนานี่นะเขาเรียกว่ารักษาใจนี้ได้ตลอดเวลาในทุกช่วงเวลาเราไม่ต้องรอให้ความพร้อมมาถึงแต่เราทำความพร้อมของใจเราให้ถึงไม่ว่าเราจะอยู่ณตรงไหนสถานที่แห่งใดก็ทำใจให้มีความสุขได้เมื่อใจมีสุขทุกข์ก็น้อยทุกข์น้อยการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็จะมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตหลักคำสอนของพระพุทธองค์นี่ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์และก็มีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นลูกหลานแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเขาเรียกว่าความสุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างรอบตัวสมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความอบอุ่นและในการยอมรับความจริงอันไม่สมบูรณ์เหล่านั้นคืออะไรคือบนโลกใบนี้มันไม่สมบูรณ์แบบเราจะรอให้ความพร้อมสมบูรณ์ให้ร่างกายแข็งแรงให้มีทรัพย์สมบัติให้สถานที่ให้อากาศพร้อมต่อการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ให้เจอสภาวะกัลยาณมิตรที่ดีให้เจอครอบครัวที่ดีที่แสนอบอุ่นนั้นมันคงเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในอดีตของเรานะในอดีตของเราเนี่ยประกอบเหตุมาอย่างไรอยากรู้ไหมว่าประกอบเหตุในอดีตมาเป็นยังไง ซึ่งก็ไม่ยากเลยที่หลวงพ่อบอกก็ให้นั่งเข้าถึงองค์พระภายในแล้วก็ย้อนไปดูในอดีตนะแต่เมื่อเราไม่สามารถ

ที่จะย้อนไปดูในอดีตได้ในเมื่อสภาวะปัจจุบันสิ่งที่เกิดสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงในความที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่จะทำยังไงให้เราอยู่แล้วมีความสุขสุขมากกว่าทุกข์นะสุขมากกว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มากกว่าสุขอันนี้ถือว่าขาดทุนเลยถือว่าขาดทุนแล้วจะสุขมากกว่าทุกข์ได้ไงก็คือความเข้าใจความเป็นจริงณปัจจุบันความเข้าใจความเป็นจริงณปัจจุบันไม่ใช่ความเข้าใจความเป็นจริงบนโลกความฝันของเราในอนาคตนะต้องปัจจุบันก่อนว่าในเมื่อเราเกิดมาในความที่ครอบครัวสมบูรณ์แบบมั่งไม่สมบูรณ์แบบมั่งสิ่งรอบข้างที่อยู่ทั้งบุคคลก็ดีทั้งอากาศก็ดีสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีเอื้ออำนวยก็ดีไม่เอื้ออำนวยก็ดีแต่ในเมื่อเรามีหลักในที่นี้คือหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเราก็นำหลักคำสอนรวมถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมและก็ได้รับฟังโอวาทต่างๆสิ่งถ่ายทอดต่างจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ดีนำมาปรับใช้โดยบนความพื้นฐานแห่งความสบายนะเรียกความสบายความเบาสบายของใจเราไม่ใช่ความเบาสบายบนความตึงเครียดของสมองเราหรือว่าใจของเรานั้นมันก็หนักเกินไปนั่นก็จะผิดวิธีแล้วมันจะเบาสบายบนใจยังไงก็เหมือนกับการตึกธรรมะก็คือวางใจเบาๆโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าสิ่งที่เรานึกไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ดีต้องชัดตลอด24ชั่วโมงที่นึกหรือว่าต้องอยู่นะศูนย์กลางกายอยู่ตลอดถ้าเกิดสภาวะอย่างนั้นคือมันจะทำให้เราเกิดสภาวะเครียดของใจเรานะมันทำให้แบบเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือโมโหได้ง่ายแต่ถ้าเราวางถูกวิธีว่าองค์พระชัดประมาณนี้ใสประมาณนี้แต่รู้สึกคิ้วมันไม่ขมวดนะศีรษะมันไม่เกิดรอยหยักนะรู้สึกไม่แก่ก่อนวัยรู้สึกว่าเรามันสบายสบายถึงจะไม่สมบูรณ์ในสิ่งที่เราต้องการให้สมบูรณ์แต่ไม่สมบูรณ์แต่มันรู้สึกสบายใจมันเบาเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกวิธีเหมือนกับเราที่เราใช้ชีวิตณปัจจุบันบนโลกใบนี้บางอย่างมันจะถูกหูเรามั่งไม่ถูกหูเรามั่งสิ่งที่เราได้ยินมาเรียกว่าคนคำพูดต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนใบมีดหรือคมมีดคนที่เขาพูดเนี่ยเขาก็ยื่นสิ่งเขาเรียกว่ายื่นมีดมาให้เราแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะรับหรือไม่รับเอามาเก็บถ้าเรารับเนี่ยเท่ากับว่าเราเอามือไปจับใบมีดเราก็เจ็บตัวบางคนก็ถือกลับเอามาคิดทบทวนเป็นวันเป็นคืนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยนะถามว่าคนที่พูดเนี่ยเขาสบายใจนะเขาถือว่าส่งมีดต่อแล้วเราก็เอามีดนั้นมาทิ่มใจของเราทำให้เรานั้นเจ็บปวดให้เก็บเอาไปคิดนะดึงไม่ออกสักทีนะแต่ถ้าเราฝึกใจฝึกสติอยู่ตลอดเวลาคำพูดเหล่านั้นที่พูดมาก็เปรียบเสมือนลมที่พัดผ่านลมที่พัดผ่านแค่เราไม่ยื่นมือไปจับมีดเราก็ไม่เจ็บแหละแต่ถ้าคำพูดไหนที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาวะจิตใจและตัวเราอันนี้น่าเก็บมาพัฒนาต่อเนื่องหรือคำพูดไหนที่เกิดทำให้เกิดมีกำลังใจก็เก็บ

เอามาให้เป็นกำลังใจแต่ไม่เกิดสภาวะที่หลงจนเกินไปนะหรือที่เรารู้จักก็คือชมจนตัวลอยลอยแล้วก็ดึงลงมาได้ยากอันนี้คือสภาวะของหลงหลงก็อยู่ในสภาวะของกิเลสต่อให้เราเป็นผู้ปฏิบัติชอบนั่งชอบอะไรแต่ว่าถ้าต่อให้นั่นเป็นรู้สึกว่าเป็นคำชมที่ดีแต่ว่ามันทำให้ใจเรามันหลงจนเกินไปมันก็สู่สภาวะของกิเลสถือว่ามาผิดทางนะผิดทางแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้คำชมนี้เป็นคำชมที่ดีรู้ว่าสิ่งนี้ที่ดีแต่เราไม่ยึดติดแต่ก็ปล่อยวางถือว่าปฏิบัติได้ถูกแล้วปฏิบัติได้ถูกแล้วนะปฏิบัติได้ถูกต้องงั้นการปฏิบัติทำให้ใจเรานั้นสภาวะแข็งแกร่งพอแข็งแกร่งบุญในตัวสะสมพอมากพอเนี่ยอุปสรรคในชีวิตมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงเราก็ทำอะไรราบรื่นสะดวกสบายก็เหมือนที่เมื่อวานนี้เนาะบวชกันไปเมื่อวานบวชกันกี่รูปเอ่ย19รูปเนาะงั้นเรามาทบทวนกันหน่อยเนาะหยุดนิ่ง

สาธุงั้นการบวชเนี่ยถือว่าปีนี้โชคดีมากเลยนะถือว่าวันวิสาขะปกตินี้จะมีแต่สามเณรเพื่อบวชเป็นพระอุทิศชีวิตเนี่ยปีนี้พิเศษมีถือว่ามีอุบาสกบวชอุทิศชีวิตอีกในชีวิตอีกงั้นตรงกับการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้เตือนไว้ว่าสรุปก็คืออริยสัจ4นั่นสัจ4ก็คือทุกข์เนี่ยเหตุการณ์เกิดทุกข์เนี่ย

ทุกมีรอบตัวอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะทุกสภาวะกายใจก็ดีสิ่งรอบข้างรอบตัวเราก็ดีนะเมื่อเรารู้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยในทุกข์นั้นน่ะมันก็ไม่เคยมีความสุขนะแต่เราคือลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าควรจะเอาทุกข์ออกจากใจยังไงอย่างที่หลวงพ่อท่านได้เน้นย้ำตลอดก็คือการฝึกสมาธินะทำการบ้าน10ข้ออย่างย้ำสมุทัยนะเรื่องราวต่างๆที่มันจะมารุมร้อนทำให้ใจเรามันเล่าร้อนต่างๆก็ใจมันเล่าร้อนเราก็ต้องดับเหตุของความเล่าร้อนของใจไม่ควรจะเอาเรื่องต่างๆเข้ามาเหมือนคนจุดไฟเนาะจุดไฟขึ้นมาอยู่ที่ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาไฟนั้นเข้ามาเผาในบ้านเราหรือไม่เอาเผาในบ้านก็คือเผาในใจนะในใจของเราแต่ถ้าเราไม่เอามานี้ไฟเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นทุกข์นั้นมีอยู่จริงทุกข์นั้นมีเหตุทุกข์ดับได้และมีหนทางแห่งการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นนิโรธมรรคไงก็ประกอบด้วยว่าเรานั้นในฐานะที่เรานั้นเกิดมาสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ยังต้องพึ่งพาต้องอาศัยต้องทำมาหากินเราก็ต้องประกอบด้วยสัมมาอาชีวะประกอบชีพด้วยชอบแล้วก็ทางมาแห่งทรัพย์ในฐานะที่เราเป็นลูกหลานแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้หลักวิชานะก็คือการรักษาศีลเป็นทางมาแห่งทรัพย์ได้ง่ายทำมาค้าขายไม่คดโกงซื่อตรงตามหลักแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันด้วยความจริงใจรักษาศีลสมาธิเจริญภาวนาพอมันทำบ่อยๆเกิดดวงปัญญาเกิดดวงปัญญาปุ๊บมันก็เกิดทำให้หนทางการดำเนินชีวิตเจอมิตรแท้เจอกัลยาณมิตรเจอเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ดีโดยที่ไม่ได้มีสิ่งที่เกิดผลประโยชน์มาแอบแฝงหรือความทุกข์นั่นเองนะหรือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากเราก็ดีจากคนรอบข้างก็ดีหรือเรื่องราวต่างๆก็ดีเราเมื่อเราทำตามหลักเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนี่หลวงพ่อบอกก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆประกอบกับเมื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีก็เกิดการอธิษฐานจิตอย่างที่คุณยายบอกคือเกิดการอธิษฐานจิตให้ล้อมตัวเราไม่ให้มันเกิดช่องโหว่ช่องว่างในการสร้างบารมีเนาะสร้างบารมีอย่างที่รู้กันบางคนขออธิษฐานให้รวยให้ทรัพย์มาง่ายแต่ลืมอธิษฐานให้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแต่ลืมอธิษฐานให้ครอบครัวเป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นครอบครัวแห่งร่มเงาพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะเนี่ยหรือว่าบางทีก็อธิษฐานจิตขอให้เจอมิตรแท้แต่ลืมอธิษฐานขอให้เจอมิตรแท้แต่ให้เป็นมิตรที่แท้ไม่ใช่มิตรเทียมเนี่ยนะอย่างเงี้ยหรือว่าอธิษฐานจิตขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ลืมอธิษฐานขอให้อายุขัยยืนยาวและแข็งแรงเงี้ยหรือว่าอธิษฐานขอให้เจอให้หายจากโรคแต่ต้องอธิษฐานให้เจอหมอดีเจอยาดีรักษาได้ถูกโรคถูก

ญแจสำคัญเป็นหลักคำสอนที่ให้เรานั้นความทุกข์เนี่ยมันน้อยลงมันน้อยลงไปแล้วก็พบทางออกแห่งการดับทุกข์งั้นอริยสัจ4นี่คือเป็นกุญแจสำคัญในการไขสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเหมือนลูกหลานของหลวงพ่อเมื่อวานบวชอุทิศชีวิตเนาะบวชอุทิศชีวิตครั้งแรกปีไหนเอ่ยปี37งั้นเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันก่อนเนาะ

จำได้ไหมเอ่ยว่ามีพระอาจารย์รูปไหนมั่งอย่างน้อยก็เห็นพระอาจารย์มหาวีรวัฒน์เนี่ยนะพระอาจารย์มหาบุญช่วยพระอาจารย์มหาธนาวิทย์อะไรเงี้ยก็พระอาจารย์มหาบุญเอื้อนนะพระอาจารย์มหาสุราษฎร์รุ่นเก่าๆนะก็

30กว่าปีถือว่ายากนะสามเณรรูปหนึ่งที่จะสละชีวิตทางโลกแล้วก็มาบวชอุทิศชีวิตสมัยก่อนนี่ว่ายากแล้วเนาะสมัยนี้ยิ่งยากเนาะกว่าจะได้ลูกเนรสักคนหนึ่งเนี่ยนะมาบวชเอาแค่มาบวชภาคฤดูร้อนนี่โหตามยากเพราะว่าเนื่องจากเทคโนโลยีเนาะในปัจจุบันเนี่ยโหมันดึงดูดลุ่มเล้าเยอะแล้วว่าหาว่ามาบวชยากรักษาเนี่ยนะรักษาให้ประคองถึงรอดมาบวชพระอุทิศชีวิตนี่เนี่ยยากกว่านะงั้นได้แต่ละรูปนี่นะยากมากเลยมาได้มาแล้วนี่ก็เป็นกำลังหลักต่อพระพุทธศาสนานะต่อวัดในการเผยแผ่งานเปิ่มกันไม่เอ่ยเปิ่มนะงั้นถือว่าหลวงพ่อท่านนี้เก่งนะยกใจลูกพระลูกเนรเนี่ยนะทำให้ทุกวันนี้วัดเรานี่พระเยอะที่สุดนะในประเทศเยอะมากเลยหลวงพี่นี่คือพอไปลงธรรมพื้นที่นี่คือยอมรับใจพระอาจารย์แต่ละรูปเลยนะที่ท่านสระไปอยู่ในพื้นที่นะบางอย่างบนเขาบนดอยนะบางทีธุระการดานในการเดินทางนี่ก็ลำบากแหละแถมยังต้องไปเผยแผ่แล้วก็ไปสร้างเนี่ยนะอย่างบ้านขุนเนี่ยนะโหกว่าจะได้นี่โหแล้วก็คนไทยก็เปิ่มเป็นหลักนะเป็นหลักแล้วก็กิ่วลมอย่างนี้นะก็รู้ว่าเจ็ดยอดดอยนักรบพุนเขาของหลวงพ่อก็ปลื้มงั้นชีวิตสัมมนาเนี่ยเป็นชีวิตที่สงบเรียบง่ายแต่ต้องเป็นผู้ที่เสียสละซึ่งทางโลกนะแต่รู้ว่าอันไหนสำคัญนะงั้นชีวิตสัมมนาเนี่ยคือผู้ชนะแห่งจักรวาลนะ

พอเห็นพระเต็มลานธรรมแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มเนาะท่านคือกำลังหลักของพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นี่แต่ละศูนย์สาขานี่พระเราเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลวงพ่อท่านจัดบวชอย่างตลอดนะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้วัดที่ได้รับกฐินเนาะ 40,000 วัดเนี่ยได้เกิดประเพณีกลับมาบวชกันคือคลื้นกันอีกครั้งทั่วประเทศนะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อพระพุทธศาสนาและประเทศไทยของเรานะแล้วคราวนี้เราก็กลับมายุคปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยในสภาวะที่เขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์แบกนะแบกความทุกข์แบกค่าใช้จ่ายแบกเรื่องราวต่างๆแบกแต่ละแบกนะแต่ไม่รู้จักปล่อยวางบางทีแบกจนแบบใจนี้ออกนอกตัวเหมือนใจเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือเนาะเหมือนเรือเชือกเนี่ยเปรียบเสมือนสติเชือกนี่เปรียบเสมือนสติหลักตอเนี่ยเปรียบเสมือนหลักธรรมหลักธรรมเนี่ยที่เอาไว้ดึงสติเราก็คือเชือกเนี่ยคือสติก็ไว้ดึงเรือนี่คือใจเราที่มันล่องลอยไปกับขึ้น

คลื่นลมและมรสุมต่างๆในทะเลคลื่นลมและมรสุมต่างๆที่เราได้เจอในสภาพสภาวะสิ่งที่ในแต่ละวันและสิ่งที่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบคลื่นลมเนี่ยมันเหมือนปัญหาที่ถาโถมมาในท้องทะเลถ้าหลักเราแน่นเชือกเราแข็งแรงก็คือสติเราแข็งแรงนะมันก็ดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราเนี่ยฐานที่7ยังมั่นคงต่อให้ขึ้นลมในทะเลมันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ถ้าใจเรามั่นคงมีหลักอยู่แล้วก็คือหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจากที่ขึ้นลมรุนแรงก็สงบลงได้แต่ส่วนใหญ่ใจเราเนี่ยมันจะซัดสายไปตามขึ้นลมก็คือกระแสของกิเลสบางทีเราแบกรับสิ่งต่างๆมันหนักจนเกินไปทำใจให้ใจเราเหนื่อยร่างกายเราอ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่รับผิดชอบในการหาตังค์สภาวะที่ต้องดูแลครอบครัวสภาวะที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองแต่ถ้าเรานำหลักธรรมแล้วก็อย่างมีสติพร้อมกับดวงปัญญาและสมาธิควบคู่กันไปในแต่ละวันทำให้เราเนี่ยจะแยกแยะสิ่งต่างๆที่เราได้เจอได้ไม่ว่าจะเรื่องราวมันจะหนักหรือจะเบาก็ตามมันจะเรียงลำดับความสำคัญได้อย่างถูกหลักวิชาเนาะง่ายๆคือถูกหลักวิชาว่าเรื่องอันไหนควรจะเป็นอันดับ1อันไหนอันดับ2อันดับ3ไม่ให้ใจเราเหนื่อยจนเกินไปไม่ให้ใจเราล้าจนเกินไปสิ่งอื่นที่มันจะทำให้ล้าคือเมื่อคือเราปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสฉะนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายองค์พระดวงแก้วคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรานึกถึงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีสติให้กลับมาอยู่กับตัวเราก็คือศูนย์กลางกายของเราบางทีแบกรับจนเกินไปทำให้ใจมันล่องลอยไปสู่อนาคตคือคิดเผื่ออนาคตแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะไม่งั้นสุขภาพใจเราจะทรุดพอสุขภาพใจเราทรุดปุ๊บสุขภาพกายก็ทรุดอันนี้พอร่างกายทรุดปุ๊บโรคต่างๆมันก็มารุมเราได้ง่ายป่วยง่ายเดี๋ยวจะไม่อยู่ถึง100ซาวปีนะ งั้นเราต้องแข็งแรงอายุขัยยืนยาวไม่พอร่างกายต้องแข็งแรงให้แข็งแรงไปมาเดินเหินได้สะดวกแล้วพอถึงพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะดับขันธนิพพานท่านบอกว่าทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงตั้งอยู่เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้ฉะนั้นเราทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสื่อมสลายแต่เสื่อมสลายในที่นี้เรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องมาถึงแน่นอนอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงหรือว่าปฏิเสธไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมาถึงแล้วเราก็อยู่ในบนความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในชีวิตนี่คือการที่เราได้สร้างภูมิคุ้มกันมาตลอดก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบวกกับหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้ว่ามันต้องไปแต่ว่าก่อนไปเราก็ต้องวางรากฐานไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือครอบครัวเมื่อครั้งที่เราต้องไปแต่ครอบครัวหรือคนข้างหลังอยู่แล้วก็ไม่ลำบากหรือว่าจะมาเกิดความทุกข์แต่อย่างน้อยก็คือทำให้เขาได้มาอยู่รู้จักรักบุญกลัวบาปอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆรู้จักการนั่งสมาธิเมื่อเรามีหลักอย่างที่บอกเราหลักเรามั่นคงเนี่ยสติเราอยู่ตลอดเวลาเชือกเราแข็งแรงใจก็คือเรือไม่ซัดสายไม่ไปไหนมั่นคงมันก็ทำให้เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็ตามเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปแล้วเกิดความสุขนั่นก็เรียกว่าสุคติโลกสวรรค์สิ่งที่เราปรารถนางั้นวัน

ทีนี้ดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะที่พระพุทธองค์ได้ทรงบอกในยะสำคัญว่าเป็นการเตือนสติมนุษย์เรานะอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะชีวิตนี้เรามันสั้นนิดเดียวนะมันสั้นนิดเดียวนั้นวันวิสาขบูชาเนี่ยเปรียบเสมือนการจุดประทีปนะประทีปในท่ามกลางความมืดความมืดในที่นี้คือใจของมนุษย์นั่นแหละใจของมนุษย์เนี่ยทำให้มนุษย์ได้เห็นนะได้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมีค่านะมีค่าไม่ใช่ว่าแค่เพียงแค่เกิดมาแก่เจ็บตายใช้เวรใช้กรรมอย่างนี้นะไม่ใช่นะแต่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเกิดมามีค่าเพื่อเรียนรู้หลักคำสอนเพื่อฝึกฝนเพื่อหลุดพ้นและก้าวพ้นแห่งกองดับทุกข์สู่พระนิพพานนั่นเองนะนะแต่ด้วยการเวลามันผ่านไปและสภาพสภาวะกิเลสมันหนาก็เลยต้องเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรนะเตือนสติมนุษย์นะนั่นก็คือวันวิสาขะวันสำคัญรวมถึงเจดีย์เนาะเจดีย์นี่ก็เป็นที่เตือนสติว่าเออเนี่ยนะเจดีย์เนี่ยเป็นที่ไว้บรมสารีริกธาตุหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ตึกระลึกว่านี่นะพระพุทธศาสนาเนี่ยสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แท้อย่าประมาทในการสร้างบารมีนะงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญเนาะ

ใครอยู่ในวันนั้งบ้างเอ่ยเพิ่มไหมเอ่ยเพิ่มเนาะวันนั้นถือว่าอัศจรรย์นะตัวหลวงพี่เองก็รับบุญในส่วนของต้มยาซึ่งก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ด้วยความเพิ่มนะแล้วก็ด้วยความศรัทธาต่อบรมสารีริกธาตุต่อเจดีย์คือน้อยที่นะที่จะมีเจดีย์แล้วมีสาธุชนที่พร้อมสละชีวิต เพื่อวันนั้นนะแต่ถือว่าดีนะดีมากถือว่าผ่านมาได้นะเจดีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ทำแล้วก็รวมถึงตึกระลึกถึงองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนสติว่าอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทำให้เรารู้จักการรักชีวิตตัวเองรักในการปฏิบัติธรรมรักในความเป็นลูกขององค์พระสัมมาพุทธเจ้ารวมถึงรักในความเป็นตัวเราที่โชคดีได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเราโชคดีและเป็นสิ่งสำคัญสำคัญงั้นในการที่เราได้อยู่ในทุกวันนี้ต่อให้มันไม่สมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้ไม่สมบูรณ์แบบในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเราก็ดีใจที่เราสมบูรณ์แบบในแบบของเราที่ไม่ได้ตามไปตามกระแสกิเลสในทางโลกก็ดีหรือในกระแสของกิเลสในใจก็ดีแต่เราอยู่อย่างมีความสุขในบนเส้นทางของทางธรรมเนาะแล้วก็หลักคำสอนที่มีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคอยประคับประคองตัวเรานะในหมู่ญาติให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่ถูกต้องนะเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เรานั้นมีความสุขต่อให้สภาวะบนโลกใบนี้มันจะวุ่นวายแต่จริงๆมันก็วุ่นวายมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่มันคือเรื่องเก่าแต่เพียงว่าเรานึกถึงอดีตไม่ได้ย้อนดูอดีตไม่ได้แต่เราสามารถรับรู้ในปัจจุบันนั่นก็ทำให้ปัจจุบันนั้นมีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีต่อไปงั้นเหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อคืนเนาะสวดธรรมจักรสวดต่อไปถึงชาติหน้าเลยนะไม่ใช่เพราะชาตินี้ชาติหน้าเมื่อคืนได้ฟังโอวาทหรือเปล่างั้นทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่แต่เพียงของเก่าแต่เพียงว่าเราทำสิ่งของเก่าให้มันดีขึ้นและมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสร้างบารมีในภพชาติต่อไป

0: ันในฝันเคสตัดดี้ตอนผีสาวผมยาวสลวยในบ้านเล็ก
1: บางลูกมีบ้านใหญ่กับบ้านเล็กต่อกันลูกอยู่บ้านใหญ่ส่วนบ้านเล็กนั้นลูกชายอยู่เขามักจะพูดเสมอว่ามีน้องสาวมาหาบ่อยๆลูกชายว่าก่อนจะไปเมืองนอกมาหาเรื่อยลูกชายบอกงั้นนะบางคืนมานั่งผมยาวสลวยอยู่ข้างเตียงมาเรียกว่าพี่นนท์พี่นนท์ลูกฟังแล้วสยองเลยค่ะกลับมาจากต่างประเทศนึกว่าน้องสาวจะหายไปแล้วก็ยังมาแสดงตัวเป็นครั้งคราวตามอารมณ์ของเธอแต่ลูกไม่เคยเห็นเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะลูกไม่ได้นอนที่นั่นพี่สาวกับสามีเคยมาค้างคืนที่บ้านนั้นก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวมายืนข้างเตียงค่ะเธอเป็นใครคะหลวงพ่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ยอมไปทำอย่างไรจะให้เธอไปเสียได้ลูกดูไม่ค่อยสมพงกับผีเท่าไหร่บ้านก็เรามีพี่น้องปลูกอยู่ติดกัน6ครอบครัวบ้านเหล่านี้รายล้อมบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกเป็นประธานอยู่ตรงกลางลูกเติบโตมาในบ้านที่เป็นประธานหลังนี้แหละค่ะตอนเด็กๆมักจะได้ยินเสียงคนเดินกุกกุกกักเวลานั่งท่องหนังสือดึกๆและลูกยังเคยเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคล้ายๆยักษ์โลโซที่หลวงพ่อวาดเลยค่ะแต่ตาแดงเหมือนถ่านที่ติดไฟมาเขม่นมองอยู่ข้างหน้าต่างลูกก็ใช้คาถาเด็ดของลูกที่ปราบผีมาแล้ว107ย่านน้ำคือบทสวดอิติปิโสพระขวาเลยค่ะสวดๆๆเข้าไว้เขาก็หายไปครั้นคุณพ่อคุณแม่สิ้นชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี43เป็นต้นมาบ้านนั้นไม่มีคนอยู่พุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ที่เคยประดิษฐานอยู่ที่โต๊ะพระก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามบ้านลูกๆซึ่งนิมนต์ท่านไปบูชาตอนนี้แหละค่ะบรรดาท่านผู้สิงสถิตอยู่ทั้งหลายเริ่มประกาศศักดาภินิหารโหยคนเข้าไปในบ้านเห็นเงาวูบๆวับบางทีเห็นมาปรากฏเป็นตัวทั้งหญิงชายพี่สาวตอนไปเยี่ยมบ้านไปนอนที่บ้านนี้ยังเห็นเลยค่ะหญิงสาวผมประบานนั่งอยู่ตรงโน้นตรงนี้ลูกพยายามทำบุญและแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาเหล่านี้แต่ตาทางเขาจะยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ที่บ้านอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมไปง่ายๆเลยค่ะคำถามหญิงสาวในชุดขาวที่บ้านลูกที่นนเห็นคือใครและที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่เดินวูบๆวาบๆทั้งหลายคนคือใครคราวนี้ต้องการอะไรคะทำยังไงจะไปผุดไปเกิดเสียทีที่เราเห็นโผล่หน้ามาที่หน้าต่างชายยักษ์หรือเปล่าคะเคยเห็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยที่บ้านมีอะไรสิงสถิตอยู่กันบ้างคะหลวงพยายามแผ่ส่วนกุศลไปให้ไม่ทราบว่าสำเร็จบ้างหรือเปล่าหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะที่บ้านลูกทั้งหลังใหญ่และหลังเล็กมีภูมิเทวาทั้งชายและหญิงรักษาอยู่จริงแต่เขาก็ไม่ได้มารบกวนอะไรส่วนหญิงสาวในชุดขาวที่นนและใครๆได้เห็นไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงแค่ความรู้สึกไปเองตามๆกันโดยเฉพาะนนมักจะรู้สึกว่าเห็นโน่นเห็นนี่อยู่เรื่อยๆอย่าไปสนใจเลยแล้วความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเองจ้าที่เราเห็นคล้ายยักษ์โลโซโผล่มาทางหน้าต่างก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงความรู้สึกแบบเด็กๆบางคนทั่วไปที่ชอบเห็นโน่นเห็นนี่ในกลางความมืดเพราะกลัวความมืดโดยเชื่อว่าเป็นผีสางนางไม้แต่ความจริงไม่มีอะไร

ที่บ้านคุณพ่อบ้านคุณแม่ก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านมาอยู่แล้วมันก็เงียบเหงาวังเวงแต่ความจริงไม่มีอมนุษย์มารบกวนเบียดเบียนส่วนพม่าเทวาที่อาศัยอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิเรียบร้อยมีศีลเขาเหล่านั้นจะไม่มารบกวนให้เห็นจนตกใจกลัวหรอกจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นถึง 16:00 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0894965399หรือทาง ID LINE @129pwhsk องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์

และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ระจันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสมมุติว่าเราไปเจอสิ่งที่กำลังทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเราต้องมีสติอยู่กับตัวของเรารักษาใจไว้ดูใจของเรารักษาใจให้ใสๆหากอยู่บริเวณนั้นโอกาสจะใสยากก็เปลี่ยนบริเวณเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนสถานที่แล้วก็นิ่งๆเอาไว้เพราะอารมณ์ที่ทำให้ขุ่นมัวจะอยู่กับเราไม่นานพอเราไม่สนใจมันก็ไม่ขุ่นใจจะเริ่มใสและแทนที่จะนึกถึงภาพบุคคลนั้นเรื่องราวเหล่านั้นเราก็มานึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆบุญใสๆที่เราได้กระทำผ่านมาโดยความปลื้มปิติเบิกบานภาคภูมิใจหรือนึกถึงคำภาวนาสัมมาอรหังมาแทนที่นับไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจจะใสเองใจใสนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคค่ำณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์หลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปแปลอักษรเป็นภาพการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกอย่างวิจิตรสวยงามตระการตาสร้างความสว่างสวยทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทางคณะสงฆ์จะได้นำผู้แทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปส่องประกายสว่างสวยสะท้อนถึงแสงแห่งปัญญาทางพระพุทธศาสนาต่อด้วยพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร 8,415 ล้านจบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์

ประการตรงกันคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการฝึกตนตามคำสอนเพื่อสร้างสันติสุขภายในก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย้ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน80ครั้งและในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งยอดสวดครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรที่ยอดสวด 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ดังนั้นขอให้ทุกคนไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆนะและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทั่วโลกนะค่ะคุณผู้ชมคะทางผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้รวมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรประจำจังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้นายองค์อาจนฎธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมถวายสักการะและน้อมบูชาพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราชอาณาจักรและประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแบบอย่างแก่ประสบนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบไปค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับโรง

เรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน320คนณโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุรภาดุลยพัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูวชิรารักษ์ผิวขำหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีภายในการอบรมมีกิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยธรรมะผลิบาลเด็กดีมีวินัยรู้หน้าที่ตัวเองและความสำคัญของการรักษาศีล5รักบุญกลัวบาปก่อนที่น้องๆ นักเรียนจะได้แบ่งกลุ่มเป็นช่วงชั้นเพื่อเข้าฐานกิจกรรมผจญภัยฝึกสติเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันและบทฝึกห้องเรียนต้นแบบจำนวน4ฐานดังนี้กิจกรรมที่1ก้าวอย่างมีสติวางอย่างมีสไตล์เป็นการฝึกการเดินการถอดการวางรองเท้ากิจกรรมที่2ไหว้สวยรวยรอยยิ้มฝึกทำความเคารพคุณครูกิจกรรมที่3จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตฝึกทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของและกิจกรรมที่4สถานีหยุดนิ่งชาร์จแบตเตอรี่ฝึกการนั่งสมาธิซึ่งบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสดใสเยาวชนได้รับการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเองโดยจุดประสงค์ของห้องเรียนต้นแบบคือเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยเสริมสร้างศีลธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเยาวชนผ่านการฝึกปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การเป็นเด็กเก่งและดีมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่เคารพกฎระเบียบและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์จากวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะได้รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนั่งสมาธิกับนักบวชชาวฮินดูค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณปูราเดซาอาดัตตังคิดเมืองสิงหาราชาเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมสันติสุขภายในจิตใจอันเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพโลกซึ่งคณะสงฆ์ได้นำฝึกสมาธิด้วยแนวทางสติและสบายโดยค่อยๆนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมแนะนำการประคองใจด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนร่วมกันแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความรู้สึกถึงความสงบผ่อนคลายและเชื่อมั่นตรงกันว่าสันติภาพภายนอกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในทั้งนี้วัดพุทธบาหลีจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ World Peace Through Inner Peaceหรือสันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายในโดยประยุกต์การสอนวิชาสมาธิตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารให้เข้าใจง่ายเหมาะกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวและผู้สนใจด้านสุขภาพกายใจบนเกาะบาหลีผ่านเทคนิคการผ่อนคลายและการฝึกใจอย่างเป็นธรรมชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดงานบุญญา

ไอเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสิริพรโบลิกและกัลยาณมิตรวรรธนาทับตรงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรปารมาธรรมปริภัตรากัลยาณมิตรพัชราสมิตรกัลยาณมิตรวิภารัสสาขากรและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรขวัญอยู่บึกเก้นและกัลยาณมิตรไฮโก้เอลส์วิกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมนำเครื่องทายธรรมและโคมวิสาขประทีปถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปจนแสงสว่างไปทั่วบริเวณจัดงานพร้อมทั้งร่วมการเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและสงบร่มเย็นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อน้อมจิตระลึกถึงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กัลยาณมิตรกรกฏเหมสถาปัตได้นำสาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาต่อหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอาเลนกัลยาณมิตรเอเวอรี่พีเตอร์สันและกัลยาณมิตรทิพสุคนเผ่าพระหนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรฮาราปราสาจุวาลาและกัลยาณมิตรดวงฤดีชีแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวายโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเอเวอรี่ปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรพัทราอู่เพชรส่วนกัลยาณมิตรแลนเดนปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรไคสีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมการถวายโคมวิสาขประทีปแด่คณะสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมการจุดโคมวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงโคมที่จุดขึ้นในค่ำคืนนี้ไม่เพียงส่องสว่างให้แก่สถานที่แต่ยังสะท้อนถึงแสงแห่งพระธรรมที่สาธุชนทุกท่านน้อมนำไว้ในดวงใจโดยสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้เห็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงและยังมีชาวท้องถิ่นมาร่วมงานด้วยหัวใจที่เปิดกว้างสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่า
พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

กำลังได้รับความสนใจและแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษณสถานที่ปฏิบัติธรรมเอโลฮีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนหลายท่านค่ะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสถานที่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบร่มรื่นและมีความสัปปายะอย่างยิ่งเหมาะแก่การหลีกหนีความวุ่นวายจากวิถีชีวิตคนเมืองเพื่อมาฟื้นฟูจิตใจผ่านการทำสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธรรมโมพระนิกสันตจิตโตและพระมหากรกฏกรชชโยกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยตลอดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษนี้ทุกท่านได้มีเวลาปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งช่วงสายบ่ายและค่ำทั้งยังได้รับฟังคำแนะนำต่างๆจากพระอาจารย์โดยเฉพาะได้ศึกษาฐานที่ตั้งของใจทั้ง7ฐานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นการออกกำลังกายฝึกโยคะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งโครงการเต็มไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ช่วยให้พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในสามารถปลดล็อกความเครียดที่สะสมมานานและมีความตั้งใจที่จะนำวิธีการปฏิบัติธรรมนี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อแผ่ขยายพลังแห่งความสงบสุขไปสู่ครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดน้องคายอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสุรินทร์อันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง4อันดับ5แก้วภูธร8อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง7ค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วม

ประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสุขังวะตะนะโหติกินจิผู้ไม่มีความกังวลย่อมมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยุ่งลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อย จนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

ดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมนุมยังพุทธัสสาภะคะวันโตอุปภันคณมกะรังกะโร

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุจริยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับกัน

ันตปรินิพพานแล้วถ้าบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่กว่ำหม้อน้ำที่กว่ำ ย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าวิชาสามเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งรึกชาติหัวหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีเสื้อผ้าอย่างนั้นมีอาหารอย่างโน้นเลวอย่างนั้นประณีตอย่างโน้นเสวยทุกข์อย่างนั้นเสวยสุขอย่างโน้นมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นขันในการก่อนเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้ญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปอวิชชาหมดไปเป็นวิชาที่หนึ่งเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไก่ออกมา เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วน้อมไปสู่วิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติยานเล็งเห็นจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ ทำชั่วด้วยกายวาจาใจ ตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้ญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งอวิชชาหมดไปเป็นวิชชาที่สองเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บ
ตายโศกเศร้าร่ำไรลำพันเป็น

เห็นหนทางดับทุกข์อริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิรอบ3อาการ12สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนสาวกทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงว่าให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจเห็นแล้วว่าถ้าทำชั่วไปอบายให้ทำดีด้วยกายวาจาใจเห็นแล้วว่าทำดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ให้ทำใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสไปนิพพานแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายสุคโตเสด็จไปดีแต่ได้ไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาอรหันต์ตลอดหมดหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุคโตโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมจะหาบุคคลผู้มีพระคุณเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรืองขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลยอมเท่ากันพระจิตกะปูชกะเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นรุกขเทวดาพร้อมด้วยอำมาตย์และบริวารอยู่ที่ไม้เกตเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกปรินิพพานแล้วเขาได้มีจิตที่เลื่อมใสมีใจสมนัสไปสู่จิตการฐานหมายถึงที่ประชุมเพลิง ประคมดนตรีหน้าที่นั้นโปรยของหอมและดอกไม้บูชาจิตการฐานไหว้จิตการฐานแล้วด้วยจิตที่เลื่อมใสกลับมาสู่ภพของตนระลึกนึกถึงบุญจากการบูชาพระจิตกาฐานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์เชษฐบุตรของโลกผู้ประเสริฐกว่าทั้งละด้วยกรรมนั้นเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนละความชนะและแพ้แล้วบรรลุทำมันไม่หวั่นไหวคือหมดกิเลสตลอด31กับด้วยบุญบูชาจิตกาฐานใดได้บุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่29แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่าอุคคันตะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอนิสงส์ปิดมรดกบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอนิ

งฆ์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเดืองแน่นอย่าแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมังกรให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีด้วยชวาลบุญคือไฟสองถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟสองถวางมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตนโอพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโพพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาธีรชัยทีชัชโยพระบุญสุขปุณณสุขโขพระโกมินกุศลาระโขพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรสิทธิ์ปริยพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีอิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองวัฒนาสิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพัชกวันธรรมพ่อเสรีสุริยพรสแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรสุริพรชยาตุจรัสและครอบครัวโตการัญญเสงมิตรสุริยสุริสาสารตรัญจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒนาพรกันตะพลปีชนาพรสุขสว่างกรมิตรมารีบรมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เจียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกรมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาบริษัทบริษัทพิธาภิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณธวัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันธ์กมิตรมงคลลาวันจิตเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาปริปัญญาแม่สัจจิรักพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนา

มิสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรส้มจีนสิริขวัญกมิตรสอนวันสิริสุนทรินกมิตรคุณชายเลินนิ่งกมิตรวลัยพรกาโต้กมิตรสุภาษิตอัคนาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุเรืองกิติพงศ์กมิตรธรรมวงศ์สันคกรกมิตรลาบโอเบเลกมิตรนารินยาทองกันธมกมิตรอัญชนาแสนธนินกมิตรแม่เชิดฉายสิริรักกมิตรอิทธิพลเพิ่มศรีกมิตรนิราพรเหลืองแจ่มกมิตรจุริอาคามะกมิตรดันคิมวานแอนแฟมิลี่กมิตรทัศนีโพธิจันทจินดากมิตรธิดารัตแดงรัชนีสะโจกมิตรภูริลาบโกวิทวีรธรรมกมิตรออนชินาประสงสุขด็อกเตอร์ลลิตาสิริพัฒรนันกมิตรอุศนีพรหมพักดีกมิตรสุนทรสายันละไม้สิวดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนวัฒนธิวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่นกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

ทะหิเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและ

0: ธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างไสว
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: ส
1: จ
0: งทุกประการเทอญ
1: น
0: ิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: เอมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้ามันเป็นที่พึ่งของเราสว่างขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวักกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัตจันทร์ทานใช้ในปัจจุบันวันนี้มั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นไปสร้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวปลอดภัยตลอดกาลกับฤทธิ์บริยานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดใหม่ทุกคราวขอให้บรรลุ ให้บรรลุเร็วสำเร็จเร็วด้วยเร็วตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเถิดถึงที่สุดแห่งธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: อันปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

0: คยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ในโลกมนุษย์ถ้าเรามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใดถ้าว่าไม่มีบุญแล้วจะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้นจึงได้ชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสียจะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียทีรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโร

อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

0: 告诉吧，路告诉吧，不会。你来告诉吧，路告诉吧，不会。
1: อย่าลืมกันได้นะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072

0: ธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะ

กันเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณก็จะได้มีธรรมะมีบุญต่างๆมาฝากพวกเราญาติโยมทั้งหลายการที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันอยู่ทุกวันนี้เพราะมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบางครั้งมีอุปสรรคต่างๆมาถาโถมแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อกลับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพวกเราแม้บางครั้งจะเจออุปสรรคต่างๆไม่มากเท่าท่านแต่บางครั้งก็หวั่นไหวก็ได้กำลังใจจากท่านนั่นแหละทำให้เราเข้มแข็งยืนหยัดในการสร้างบุญสร้างบารมีมาจนถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไหมเอ่ยคิดถึงท่านอยากบอกว่าอย่างไรอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

สาธุได้ดูประมวลภาพได้เห็นภาพท่านแล้วคลายความคิดถึงลงได้ส่วนหนึ่งเนาะช่วยกันอธิษฐานนะให้

ท่านแข็งแรงเป็นหลักชัยในการสร้างบารมีเป็นนานๆ200 ปีนะแล้วก็ได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราคงอีกไม่นานนะฮะช่วยกันอธิษฐานให้ลงตัวที่สุดนะจะได้มาเป็นขวัญเป็นกำลังใจได้กราบต่อหน้าท่านได้อย่างใกล้ชิดนะเมื่อคลายความคิดถึงแล้วก็ต่อไปก็มาเรื่องปลื้มเรื่องปิติในบุญใครมาร่วมงานวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาบ้างเอ่ยยกมือขึ้นโอ้สาธุนะทางบ้านก็ยกมือด้วยนะนะก็อยู่ในประเทศไทยก็เดินทางสะดวกอยู่ต่างประเทศก็บินมาก็มีนะฮะแล้วก็ดูทางช่อง GBN ดูทาง YouTube ทาง Facebook ก็ทางโซเชียลต่างๆวันวิสาขบูชาปีนี้ก็มีสิ่งที่พิเศษก็คือมีการบวชอุทิศชีวิตจากสามเณรประเรียนธรรม8 รูปเป็นพระบวชอุทิศชีวิตส่วนอุบาสกอีก11 ท่านก็บวชเป็นพระนะซึ่งก็เป็นรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องอุบาสกด้วยกันนี่แหละก็เสียสละดูแลงานพระศาสนาเนี่ยส่วนที่พระทำไม่ได้แต่โยมทำแทนตอนนี้งานก็เริ่มลงตัวแล้วก็มีคนทำแทนได้ก็เริ่มทยอยกันบวชนะโดยรับฉันทามติจากคณะสงฆ์ได้บวชพร้อมกันในวันวิสาขบูชานะบางท่านก็โอสร้างบารมีเป็นวาสกมา42 ปีมากสุด42 ปีน้อยสุด34 ปีใช่ไหมก็พระอาจารย์ถือโอกาสได้มีโอกาสได้รับอนุญาตให้ได้บวชได้เร็วเนี่ยตอนนั้นก็เป็นวาสกอยู่8 ปีนี่บวชมา32 พรรษาก็คือ40 ปีนั่นเองนะถ้ามาบวชตอนนี้ก็คือเป็นประสบอยู่40 ปีนะเป็นประสบปี29โอ้ใช่เนี่ย40 ปีพอดีแล้วนะ40 ปีกว่าๆนะก็รุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องก็ทุ่มเทสร้างบารมีร่วมกันมาก็ถือว่ายังไม่ได้บวชภายนอกก็บวชภายในนะก็พิธีจัดได้สมกับความทุ่มเทของท่านนั่นแหละนะจัดอย่างปลื้มปิติอลังการนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะประกาศให้ชาวโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายว่าบวชอุทิศชีวิตบวชตลอดชีวิตนะรวมทั้งสามเณรด้วยเนี่ยที่บวชเป็นพระเนี่ยรวมแล้วก็19 รูปนะอุบาสกบวชเป็นพระ11 รูป11 ท่านเนี่ยแล้วก็สามเณรบวชเป็นพระสามเณรเรียนธรรมนะอีก8 เป็น 19แล้วก็มีนักหลวงคือเนรที่ได้ประโยค9นะรู้สึกจะบวชวันที่22 กรกฎาคมที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามก็รวมเป็น20นะวิสาขบูชา19 รูปแล้วก็พักค่ำก็มีการจุดวิสาขาประทีปนะเดี๋ยวมาชมประมวลภาพปลื้มไปด้วยกันให้ปลื้มปิติบุญไปด้วยกันนะ

เนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันวิสาขาบูชาวัดพระธรรมกายสามเณรปริยัติธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้ยังมหาศรัทธาเปี่ยมล้นก้าวสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตถวายกายใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจัดขึ้นณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของบิดามารดาคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่น้อมใจน้อมรับบุญใหญ่ในพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ได้รวมใจกันอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาในการอันเป็นมงคลภายใต้พัทธสีมาอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสามเณรปริยัติธรรม8รูปและสามเณรอุบาสก11รูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อหนุนให้สามเณรทั้ง19รูปได้ยกฐานะเป็นสงฆ์สาวกสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มภาคภูมิตลอดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปได้สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อุปสมบททั้งกายและใจเพื่อเป็นพระแท้ตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การรวมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินงดงามณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำพุทธบริษัท4ที่เดินทางมาจากทุกสารทิศกล่าวคำถวายวิสาขประทีปด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้รวมใจจุดดวงประทีปเชื่อมโยงทุกดวงใจมายังเปลวประทีปที่บัดนี้ได้ส่องสว่างเรืองรองรายล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

แสงแห่งรัตนะส่องสว่างกลางดวงใจพุทธบริษัทในห้วงเวลานี้คือช่วงเวลางดงามที่ทุกท่านจะได้เชื่อมใจสู่กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณน้อมอาราธนาพุทธบารมีปัดเป่าทุกโศกโรคภัยให้มาลายสิ้นให้ชาวโลกประสบแต่ความสงบและร่มเย็น

ิสาขบูรณะมีบูชาคือการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันของพระบรมศาสดาเป็นวันมหัศจรรย์ที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญพร้อมตรงกัน3ประการคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระตถาคตเจ้าทรงประสูติเพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลกทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัพพัญญุตญาณโปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารด้วยการก้าวไปสู่ทางสายกลางไปยังฝั่งแห่งพระนิพพานตามรอยบาทแห่งพระพุทธองค์

การปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินมาถึงช่วงเวลาแห่งมหาปิติเมื่อพุทธบริษัททั่วโลกได้รวมใจกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,415 ล้านจบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น80ครั้งถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของมหาบุรุษผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับชี้หนทางปฏิบัติด้วยมหากรุณาด้วยมุ่งหวังจะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่ทางหลุดพ้นท่านคือผู้มีมหากรุณาเปี่ยมล้นไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธองค์มหาศาสดาเอกของโลก

สาธุปลื้มนะพวกเรานี้บุญเยอะนะได้ชมประมวลภาพสกรุปนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยว่าอาจารย์ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลก็ถามพระเจ้าที่ว่ามีประมวลภาพมาหรือยังตอนแรกบอกมีแค่จุดประทีปสักพักบอกมาแล้วมาทั้งวันเลยมีงานบวชด้วยจุดประทีปด้วยลืมบอกไว้ว่ามีชิตังเมสุธรรมจักรด้วยนะก็กองอีซีก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทำให้ยอดได้ทะลุเป้าด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันนะก็เราก็ได้มาร่วมงานกันนะโอ้บางท่านนี่มาแต่เช้านะส่วนใหญ่ใช่ไหมมาแต่เช้ามาเวียนทักษิณรอบพระมหาธิกดีพร้อมกับนาคอุบาสกทั้ง11ท่านเวียนเสร็จก็ร่วมถวายป้าใจร่วมงานบวชเป็นสมณเณรถวายบาตรร่วมงานบวชเป็นพระในช่วงบ่ายแล้วก็ร่วมจุดวิสาขประทีปเสร็จแล้วก็เนี่ยเสร็จ2:30 3:00เริ่มชิตังเมสุธรรมจักรต่อพิธีชิตังเมจบ4:00โอ้มาแต่มาถึงวัดแต่5:00กลับออกจากวัด4:00นะโอ้กว่าจะถึงบ้านที่คืน1:002:00บางคนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็นู่นถึงเช้าเนี่ยนะก็อานุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าและญาติโยมทั่วโลกณโอกาสนี้นะสาธุปลื้มส่วนกลางแล้วมาปลื้มของกอง EC บ้างนะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเนี่ยในการจัดประธรรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษนะที่กองอีซีจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเขาใหญ่หรือที่เรียกว่า World Peace ก็การเป็นการจัดระดับผู้ที่มีความรู้การศึกษาเป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาครูบาอาจารย์5ท่านเป็นด็อกเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีของที่มจร.ด้วยมัจจลอก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย2แห่งแรกของประเทศไทยนะก็รวมแล้วก็ทั้ง2มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเกิกทั้งมัจจลอรวมแล้วก็ประมาณรวม30ท่านนะก็มีทั้งพระมีทั้งสมณเณรมีทั้งแม่ชีนะแล้วก็นานาชาตินะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมียนมาบังกลาเทศมีจีนก็มีเวียดนามก็มีนะก็ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษนะแล้วก็อาจารย์ก็ภาษาอังกฤษคนไทยนะมีร่ามช่วยแปลนะแต่ใช้หูฟัง

แลนะก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของกองอีซีต่อไปก็คงจะจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกเนี่ยได้ไปสัมพันธ์ต่อไปนะดูประมวลภาพเนี่ยนะปลื้มปิตินะกล่าวคำถวายสังฆทานก็เป็นภาษาอังกฤษนะก็มีผลการนั่งสมาธิที่ดีทีเดียวนะก็ได้นำส่งครูบาอาจารย์ได้อาหารผลการนั่งสมาธิที่ดีได้ปลื้มปิติกันทั่วหน้านะก็นี่เป็นประมวลภาพที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันมีรับใบประกาศนะ certificate ใบประกาศและพระของขวัญเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำนะก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้านะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านในโอกาสนี้นะสาธุต่อไปก็มีข่าวบุญมาฝากในระยะอันใกล้นี้ก็จะเป็นพิธีบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่10นะรุ่นนี้เป็นรุ่นของประชาชนทั่วไปก็จะใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะแล้วก็ภาษาประเทศนั้นๆใช้หูฟังนะก็อบรมระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง3สิงหาคม24วันบวชสามเณรบวชเป็นสามเณรวันที่25กรกฎาคมหลังจากนั้นก็ทยอยบวชพระนะทยอยบวชพระกันใช้ที่มหาสังฆวิหารคด30หรือข้อ30แล้วก็มีการ์ดทยอยออกมานะก็มีการ์ดภาษาไทยภาษาลาวในขวามือนะภาษาอังกฤษนะภาษาเวียดนามนะต่อไปภาษาเมียนมานะภาษาเมียนมาภาษากัมพูชานะภาษากัมพูชาภาษาเบงกาลีหรือบังคลาเทศนะแล้วก็ภาษาสิงหลหรือศรีลังกาในประเทศศรีลังกาเป็นหลักแล้วก็มีภาษาฮินดีหรือภาษาฮินดูนะก็คือของประเทศอินเดียภูฏานเนี่ยเนปาลบางส่วนอะไรนะฮะก็ภาษาฮินดีภาษาฮินของอินเดียนะฮะเป็นหลักแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียงนะแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยตามด้วยภาษาอังกฤษนั่นก็เป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ภาษาประเทศนั้นๆที่ใช้หูฟังก็ได้ครูบาอาจารย์ได้ผู้นักศึกษาที่จากมจร.ที่เรียนเป็นชาวนั้นๆแล้วก็มาเรียนที่เมืองไทยได้ภาษาไทยเนี่ยแล้วก็รู้คำศัพท์ที่เป็นศัพท์ธรรมะต่างๆก็มาช่วยแปลมาช่วยกันงานนี้ด้วยนอกจากบวชพระก็มีการบวชสามเณรนะปีนี้มีโครงการบวชสามเณรเดี๋ยวก่อนที่จะไปโครงการบวชสามเณรชมประมวลภาพงานที่ผ่านมาก่อนโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่8แล้วก็บวช CEO รุ่นผู้บริหารนะโครงการบวช AC และ WAB CEO รุ่นผู้บริหารรุ่นที่3นะเมื่อปลายปี67ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูประมวลภาพกันสักครู่นะฮะ

นี่ก็เป็นประมวลภาพที่ผ่านมาคือจัดเต็มให้เลยนะเนื่องจากคนผู้ที่มาบวชมาจากนานาชาติจากสาย AEC ก็มีลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามถ้าสาย WAB คือ

ื่นนะก็เช่นจากยุโรปจากอเมริกานะคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็จริงแต่ว่าถ้ามีประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ใช้หูฟังแปลเรียลไทม์เลยแปลสดๆเลยนะก็ได้ฝึกตนทนทิวเป็นตะบะแต่แต่ละประเทศก็มาฝึกร่วมกันเนื่องจากอย่างใหม่อ้าวพาบิณฑบาตพาไปกราบหลวงปู่พระบางน้ำนะพาไปทำที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ได้ศึกษาธรรมะประธรรมก็อย่างเต็มที่กลับไปก็จะได้เป็นแกนหลักเป็นผู้นำบุญหลักของประเทศต่างๆที่ตนมานั่นแหละปีนี้ก็มีเพิ่มพิเศษเข้ามาก็คือว่าโครงการบวชสามเณรนานาชาติ ACWAB เนื่องจากมีสามเณรก็แล้วเอาเนรโตก็แล้วกันนะฮะ12ปีถึง19ปีเนี่ยก็อยากจะมาบวชในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยอ่ะงั้นจัดให้อีกโครงการหนึ่งนะก็มาจากประเทศต่างๆเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าจากเอเชียก็ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะจาก WAB คือข่ายผู้นำโลกพูดโลกอินเดียเนปาลศรีลังกาบังกลาเทศนะนะรวมทั้งประเทศต่างๆนะที่ใช้ภาษาอังกฤษชาวยุโรปชาวอเมริกันหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยก็มาได้เหมือนกันนะก็มาบวชกันบวชทั้งโครงการของพระและโครงการของสามเณรนะบางส่วนก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิพร้อมกันฟังเทศน์ฟังธรรมอาจจะแยกกันบางส่วนอะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้วิหารข้อ30เป็นที่อบรมถึงเวลาก็มาเยี่ยมเยียนมาถวายพระทหารปานะด้วยกันใช้เวลาช่วงเดียวกันก็คือช่วง11กรกฎาคมถึง3สิงหาคม25วันแล้วจะอยู่ต่อเข้าพรรษาต่อก็ได้เลยนะฮะก็นี่ก็เป็นโครงการบวชพระและบวชเนนนะก็ถือว่าสอดคล้องกับเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องที่พระอาจารย์นำมาเทศวันนี้เรื่องของโทษของกามคุณของการออกบวชนะฮะก็ไปสัมพันธ์เรื่องงานบวชไปเรียบร้อยแล้วถ้าช่วงท้ายมีเวลาอาจจะไปสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะก็เอาเข้าสู่เรื่องของโทษของกามคุณของการออกบวชก็นำเรื่องนี้มาก็ให้สอดคล้องกับตอนนี้ก็อินเทนนะในเรื่องของการบวชนะบวชที่ชีวิตดูสิที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวต่างๆไม่ดีของพระคือในทุกวงการนะมีทั้งคนดีและคนตั้งใจจะดีแต่ยังดีไม่พร้อมมันก็มีข่าวคราวต่างๆแต่มันแปลกนะก็ชอบเอามาเอาเรื่องของพระเรื่องอะไรถึงที่ทางสงฆ์ไม่ดีจะมาออกมาประจานจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยกันแก้ไขนะนิ้วไหนลายก็ตัดนิ้วนั้นแล้วจะมาประจานคนที่ไม่เข้าใจก็พลอยเสื่อมศรัทธาไปด้วยนะหรือบางคนมีใจอคติก็ยิ่งหนักเข้าไปเลยฮะยิ่งไม่ชอบพุทธศาสนายิ่งกลายเป็นเลิกนับถืออะไรก็มีกลายเป็นว่าคนที่เอามาประจานคนที่เอามาปล่อยข่าวหรือมาพูดต่างๆกันไปเนี่ยทำให้เกิดกระแสแห่งความเกลียดชังหรือความไม่ชอบศาสนาไปด้วยก็เป็นการทำร้ายทำลายศาสนาไปด้วยทำให้ทำลายศรัทธาของคนที่เขาควรจะมีศรัทธายิ่งขึ้นนะก็ทำให้ศรัทธาเขาหายไปเพราะนั้นต้องมาช่วยแก้ไขตรงนี้นะฮะนี่ก็เป็นนโยบายของครูบาอาจารย์ของคณะสงฆ์ที่ฟื้นฟูศาสนาถอยสังฆทาน 40,000 วัดนะแล้วก็มีการบวชอุทิศชีวิตดูสิมีที่ไหนเนี่ยนะกระแสพลิกไปเลยนะกระแสพลิกไปเลยว่าอ๋อนี่ต้องพระบวชกันเยอะๆนะแต่ต่อไปรับกฐินก็ต้องมี5รูปขึ้นไปอย่างเงี้ยนะบวชกันเยอะๆแล้วก็การเป็นงานคัดกรองนะผู้ที่ตั้งใจทำความดีสร้างความดีบวชพระเนี่ยยังตั้งใจยังไม่ถึงพร้อมก็ฝึกให้ดีให้ง่ายถึงความเป็นพระแท้ขึ้นมานั่นแหละนะก็มีของการบวชสามเณรทั่วประเทศมีการบวชสามเณรเป็นพันรูปในประเทศต่างๆเนปาลอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะก็มีการจัดบวชพระก็เหมือนกันบวชพระช่วงฤดูร้อนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแล้วต่อไปรุ่นธรรมยาตาก็วัดต่างๆก็ส่งมังกรทายกว่างโยมไปถากที่วัดมาบวชที่วัดธรรมกายแล้วก็กลับไปช่วยงานที่วัดท่านน่ะ
เนี่ยก็เป็นกระแสแห่งการบวช

นะมีการถวายสังฆทาน 40,000 วัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้างกระแสแห่งความดีงามกระแสแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นนะใครที่เอาขี้ปากเอาข่าวต่างๆมาพูดต่อๆไปก็ช่วยเบรกช่วยบอกอย่ามาพูดต่อเลยมันเสื่อมเสียทำให้คนที่ควรจะนับถือกลายเป็นไม่นับถือนะหรือคนที่นับถืออ่อนแอกลายเป็นเลิกนับถือไปเลยอย่างเงี้ยนะเป็นการสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นต้องเอาข่าวดีทั้งคณะสงฆ์ข่าวดีของพระมาช่วยกันนะส่วนตรงไหนที่ไม่ถูกต้องก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับช่วยกันแก้ก็ทำกันไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาเรื่องโทษของกามคุณของกามออกบวชก็อยู่ในเรื่องของอนุปุพพิกถาคือธรรมะพระธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อหาเป็นระดับขั้นจากง่ายไปหายากมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ฟังให้ประณีตและผ่องใสพร้อมที่จะทำความเข้าใจแก่นธรรมสูงสุดคืออริยสัจ4นะประกอบด้วยระดับขั้นถึง5ประการนะเช่นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามคุณของการออกบวชเนี่ยพุทธย่อเนี่ยนะเนี่ยก็ในนี้ก็มีให้เห็นนะอ่านตามนั้นเนี่ยพระอาจารย์พุทธย่อไปแล้วไปทบทวนอีกทีก็แล้วกันเวลาเรามีจำกัดเนื้อหาสไลด์ลงมากทีเดียวนะฮะนะก็เรื่องของการให้พระพุทธเจ้าจะตัดเทศนาเรื่องการให้เพื่อจะจัดความตนีพูดถึงศีลเพื่อสร้างความประพฤติความพุทธที่ดีงามเรื่องของสวรรค์อานิสงส์ของการที่ทำทานรักษาศีลและได้ไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์นะเรื่องของอานิสงส์ของการออกจากกามคือการไม่ยึดติดในเรื่องของกามและคุณค่าของการออกบวชนะเพื่อให้หลุดพ้นเมื่อจิตของผู้ฟังประณีตและปราศจากของกังวลแล้วนะพระองค์ก็จะตัดเทศนาธรรมะที่สูงสุดขึ้นไปคืออริยสัจ4ต่อไปนะนี่ก็เป็นเรื่องของอนุปุพพิกถา5ขั้นตอนขัดเกลาจิตใจสู่ความหลุดพ้นนะอันนี้ก็มีภาพประมวลภาพนะทีมงานนะท่านก็ช่วยทำให้มาเป็นให้เห็นเป็นภาพง่ายๆเป็นไดอะแกรมง่ายๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกเรื่องของการสร้างทานขั้นตอนที่2เรื่องของการสร้างรักษาศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษของกามเรื่องของอานิสงส์ของการออกจากกามคือการออกบวชนั่นเองนะนี่ก็เป็นให้เห็นภาพบรรลุ

มไปด้วยกันเอาต่อไปเรื่องของกามนะมาพูดให้ชัดๆตรงนี้ก่อนว่ายังไงนะฮะกามคือความอยากความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นบ่วงที่ผูกมัดจิตใจมนุษย์ไว้นะตามหลักศาสนาโทษของกามโทษกามมีโทษมากมายเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงนะฮะแต่นี้เราจะได้ยินคำว่ากามคุณเอ๊ะอ้าวก็แปลว่ากามมีคุณสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้มาเข้าใจตรงนี้ว่ากามคุณกามหมายถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายนะส่วนคุณเนี่ยนะจะมีความหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านอกจากแปลว่าความดีแล้วก็หมายถึงว่าเครื่องผูกเชือกสายร้อยหรือสิ่งดึงดูดนะดังนั้นกามคุณจึงหมายถึงสิ่งที่น่าปรารถนาทางประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งผูกมัดจิตใจไว้นะเหมือนเชือกที่ผูกสัตว์ไว้กามก็ผูกสัตว์โลกไว้ในวัฏสงสารนั่นเองนะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะกามคุณได้แก่อะไรบ้างรูปที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจกลิ่นที่น่าพอใจรสที่น่าพอใจโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกายที่น่าพอใจนะรวมเรียกว่ากามคุณ5นะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคือเครื่องผูกคือกิเลสนั่นเองนะมีแต่แก่ไม่เห็นชัดๆนะก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเป็นเครื่องผูกให้มนุษย์นั้นติดอยู่ในวัฏสงสารนะคือเครื่องผูกคือกามนั่นเองนะนี่ทางภาพนั้นต่อไปก็ในพระไตรปิฎกได้ระบุเอาไว้ว่าโทษของกามโดยย่อนะมีอยู่4ประการอนิจจาคือกามนั้นไม่เที่ยงข้อที่2คือตุจฉาคือเป็นของเปล่าข้อที่3คือมุสาเป็นของเท็จข้อที่4คือโมหะธรรมาเป็นสิ่งที่ลวงให้หลงนะอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าที่14ข้อที่เล่มข้อหน้าเล่ม14ข้อที่81หน้าที่74นะเล่มข้อหน้านะนะก็โทษของกามเนี่ยโดยไดอะแกรมเนี่ยที่เห็นภาพเนี่ยก็คือทั้งอนิจจาตุจฉามุสาโมหะธรรมาเนี่ยทำเป็นภาพให้ดูให้เข้าใจง่ายๆนะไปทบทวนกันอีกครั้งก็แล้วกันคราวนี้ขยายผลให้เห็นโดยทั่วหน้ากันใช้ภาษาง่ายๆก็คือโทษของกาม10ประการ1ได้มาน้อยแต่ต้องแสวงหามาก 2. ต้องเหนื่อยในการหา 3. ต้องลำบากในการรักษา 4. กลัวของรักสูญหาย 5. พลัดพรากแล้วเศร้า 6. เกิดการแย่งชิงทะเลาะ 7. ใจไม่อิ่มไม่พอ 8. ถ้าไม่หลงติดไม่เป็นอิสระ 9. ชักนำในสู่การทำผิดสิบในที่สุดเป็นเหตุให้แห่งทุกข์มากกว่าสุขนะสุขนะสุขไม่เกรียมนะนะโดยย่อเนี่ยหาเหนื่อยรักษาลำบากกลัวหายเสียใจแย่งกันใจไม่พอติดหนักผิดศีลและทุกข์มากอันนี้โดยย่อนะหรือสรุปใจความสำคัญนะมีสุขน้อยแต่ทุกข์มากคือความสุขจากกามเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและการดิ้นรนแสวงหานะข้อที่2คือลำบากในการแสวงหาก่อนจะได้มาซึ่งสิ่งน่าพอใจต้องฝ่าฟันอุปสรรคและบางครั้งต้องเบียดเบียนผู้อื่นข้อที่3เป็นทุกข์เพราะต้องหาต้องรักษานะเป็นทุกข์เพราะต้องรักษาเมื่อได้สิ่งที่รักมาแล้วก็เกิดความกังวลหวาดกลัวการสูญเสียข้อที่5ก่อให้เกิดการวิวาทเป็นสาเหตุแห่งการแย่งแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งและทำลายความสัมพันธ์นะใครที่มีครอบครัวแล้วจะตระหนักจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีนะแล้วคนที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องนะไม่ต้องเป็นหนู

ทดลองไม่ต้องเป็นทดลองสิ่งเหล่านี้มีตัวอย่างจากพ่อแม่ของเราจากคนใกล้ชิดเราจากคนรอบข้างนี่แหละนะทุกข์ของการมีครอบครัวนะคนที่อยู่ในกามทั้งหลายนี่แหละนะบางคนบอกขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็บอกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วขอมีครอบครัวเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็บอกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะบางคนขอชาติสุดท้ายแล้วชาติต่อไปไม่ละแต่บางคนไม่นะชาตินี้ตั้งใจเอาให้ได้ฝ่าฟันไม่มีครอบครัวประพฤติพรหมจรรย์พอทำได้แล้วเราได้ผังสำเร็จแล้วชาติต่อไปทำได้นะเป็นผู้ออกจากเรือนออกจากกามไม่มีครอบครัวนะเห็นทุกข์ของพ่อแม่เห็นทุกข์ของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็มีครอบครัวแล้วโอ้หวานอมขมกลืนนะสุขแบบสุขไม่เกรียมนะข้างหน้าเหมือนมีความสุขแต่ข้างในมันทุกข์นะสุขแบบชั่วคราวสุขจอมปลอมหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าที่สุขอยู่ทั้งโลกทั้งวันนี้เนี่ยมันคือความทุกข์ที่มันลดน้อยลงไปมันเป็นความเพลินต่างหากหรอกแต่ถ้าสุขที่แท้จริงก็สุขจากการเข้าถึงธรรมนั่นเองแม้เป็นธรรมเบื้องต้นธรรมจากความสงบของใจเบื้องต้นหรือการเข้าถึงดวงปฐมมรรคยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายโอเป็นความสุขเป็นไปตามลำดับนั่นเองนะเป็นความสุขที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นำมาให้เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างแล้วนะก็จะได้เห็นโทษของกามนะจะได้เห็นคุณของการออกบวชนั่นเองนะก็มาชมประมวลภาพ MV ชีวิตที่เลือกแล้ว

ธุโอ้ปลื้มเห็นพี่ๆน้องๆอุบาสกด้วยกันสมัยนั้นตอนนี้มาบวชแล้วนี่โอ้ปลื้มนะก็เรา32พรรษาคุณท่านเพิ่งบวชวันเสาร์นี้นะวันที่31แต่ถือว่าได้บวชใจฮะบวชภายในบวชใจกันมาก่อนแล้วแล้วอย่างนี้นะประกาศได้เต็มที่เลยว่าบวชอุทิศชีวิตเพราะอะไรเพราะได้ทำงานพระศาสนามายาวนานบางคนก็42ปีนะขึ้นไปอย่างน้อยสุดก็34ปีเนี่ยทุกคนก็ก่อนมาเป็นอุบาสกก็จบปริญญาตรีทั้งนั้นนะบางคนก็ปริญญาโทก็มีนะก็ทำงานทางโลกก็ลาออกมาก็มีบางคนทางบ้านก็มีอันจะกินนะแต่ว่ามีความศรัทธามีความเริ่มใสอยากจะบวชอุทิศชีวิตแต่ว่าในก่อนที่เข้ามาวัดกันเนี่ยนะตั้งแต่ปี27 28 29สมัยนั้นนะก็มีคอนเซปต์ว่าผู้ที่จะมาบวชเป็นพระแท้บวชตลอดชีวิตก็ต้องมาเป็นอุบาสกซะก่อนอย่างน้อย5ปีนะก็อย่างน้อย5ปีพระอาจารย์ก็8ปีนะเป็นอุบาสก8ปีถือว่าเร็วแล้วนะฮะก็เนื่องจากมีคนแทนมีคนทำงานแทนได้ก็ได้มาบวชก่อนแต่พี่ๆน้องๆหลายๆท่านจะต้องรับภารกิจอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประสานงานต่างๆที่พระทำไม่ได้แต่โยมทำได้ก็ทำหน้าที่ไปถือศีล8ไปด้วยอุทิศชีวิตเพื่องานพุทธศาสนาไปด้วยนะไม่มีเงินเดือนมีปัจจัยเกื้อหนุนบางส่วนที่ใช้ยังชีพใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆบ้าง

ก็ประคองชีวิตจนถึงวันบวชได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะมีบางคนบางคนเนี่ยนะก็ทำงานประสานงานไปประสานงานมาเจออดีตเนื้อคู่ในอดีตชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะติดต่อไปติดต่อมาปิ้งกันอ้าวออกไปมีครอบครัวซะก็กลายเป็นต้องออกจากอุบาสกบางคนก็อุ้มลูกมาบางคนก็เขินเขินหลบๆไม่ค่อยมาเจอใครเท่าไหร่เขินนะบางคนอ้าวหมดอายุขัยก่อนเกณฑ์ก่อนที่จะ75ปีนะคือตามเกณฑ์ของผู้ที่หมดอายุขัยคือ75ปีนะคนไปซะก่อนแล้วแต่ที่บวชตอนนี้เนี่ยก็60กว่าคือ70ก็หลายท่านนะฮะแต่ขอให้ยืนก็แล้วกันฮะอายุยืนอายุนั่งอายุนอนอย่าเอาก็แล้วกันฮะอายุยืนนะฮะแล้วก็สร้างบุญร่วมกันเป็นนานๆถือว่าแม้เพิ่งบวชจริงๆก็คือทั้งศีลจารวัดทั้งความประพฤติต่างๆพระธรรมเนียต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีบุคลิกคล้ายๆบวชเป็นสิบพรรษาไปแล้วเป็นพระเถระไปแล้วเนี่ยก็ยังเจอว่าโอ้เหมือนพระเถระเลยการนุ่งห่มศีลจารวัดต่างๆเนี่ยเหมือนพระเถระเลยเหมือนผู้ที่บวชมาสิบพรรษาแล้วบวชของท่านก็จะมั่นคงนะคือวัดใจกันมาแล้วเป็น10ปี34ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึง42ปีเนี่ยวัดแล้วว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้วว่ามาทางนี้ถ้าไม่มาทางนี้ก็ไปแล้วบางคนก็ไปมีครอบครัวแล้วบางคนก็ทนร่างกายทนไม่ไหวหมดอายุขัยไปก่อนแล้วนะหมดลมหายใจไปก่อนแล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันเสียดายแต่ก็ยังมีพี่น้องอีกหลายท่านนะพี่น้องวาสงเนี่ยคือรวมแล้วร่วม100ท่านนะฮะที่สะสมมาเรื่อยนะก็เป็นวาสกตั้งแต่ปีนู่นน่ะปีก่อนพระอาจารย์พระจําเป็นวาสกปี29ก่อนก็มีนะหลังก็มีทยอยมาเป็นวาสกกันไปช่วยงานไปยังไม่ได้บวชอีกนะบางคนก็เป็นวาสกมา30กว่าปีแล้วได้กับพระอาจารย์หรือก่อนพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้บวชก็มีเหมือนกันเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่นะของปีต่อไปทยอยบวชกันมานะก็ขอให้พระคุณเจ้าที่บวชใหม่ก็เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมเป็นวรรณะของพระพุทธศาสนาและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบไปนานๆนะครับนะก็ถึงอดีตเพื่อนวาสกด้วยกันนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะมาบวชภายหลังปีต่อไปนะรักษาลมหายใจให้มีอยู่และรักษาบุญบริธานให้มั่นคงต่อไปโบสถ์อย่างสมเกียรติจริงๆนะสมศักดิ์ศรีสมกับการสร้างบารมีของท่านแหละนะดังก้องฟ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนากันทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นรักษาลมหายใจรักษามโนมิทานของความเป็นประสบเตรียมบวชในปีต่อไปด้วยกันนะฮะต่อไปคุณของการออกบวชนะก็เราได้เห็นภาคปฏิบัติแล้วก็มาดูภาคทฤษฎีบ้างนะโทษของกามแล้วอันนี้คุณของการออกบวชเป็นยังไงบ้างมาขยายผลกันมาได้ตระหนักรู้มาตอกย้ำด้วยกันคุณของการออกบวชก็คือการคือประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการบวชเช่นการได้ฝึกตนละจากกามศึกษาธรรมและพัฒนาจิตใจให้สงบขึ้นนะจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองคราวนี้มีบทพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่าสามัญญผลสูตรนะบางคนเคยได้ยินนะสามัญญผลสูตรนั้นนะเป็นพระสูตรที่พระองค์ได้เทศนาให้พระเจ้าอาชาศัตรูที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมโดยมีหมอชิวกะได้นำทางมาฟังเทศโดยที่พระเจ้าชาติศัตรูนั้นหลงผิดตามพระเทวทัตได้ปงพระชนพระราชบิดาแต่ภายหลังคิดได้เนื่องจากไปหลงเชื่อพระเทวทัตซึ่งเป็นนักบวชที่ไม่ถูกต้องนะฮะทำให้ท่านหลงผิดไปภายหลังคิดได้มาฟังเทพเจ้าเลยได้ถามว่าแล้วบวชมา

มันดียังไงเนี่ยคุณของการออกบวชเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ตัดเทศแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องของสามัญญผลสูตรนั่นเองเพราะว่าพระเจ้าสัตรูเห็นว่าทำไมบวชแล้วไม่เป็นอย่างพระเทวทัตหรือไงหรือบวชเหมือนกับที่นักบวชนอกพุทธศาสนาเนี่ยบวชแล้วฉี่เปลือยบ้างบวชถือเคร่งต่างๆบ้างเนี่ยแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ได้ตัดเรื่องของสามัญญผลสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยผลของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ที่เกิดจากการบวชและประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนาใจความสำคัญของสูตรนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลเป็นลำดับตั้งแต่ศีลความสำรวมความสงบของใจนะศีลสมาธิปัญญาไปจนถึงความหลุดพ้นนะนะนะขึ้นข้อความด้วยนะข้อความก็มีอยู่นะฮะเรื่องของพระสูตรที่ว่าด้วยผลของการเป็นสมณะหรือประโยชน์ที่เกิดจากการบวชและการประพฤติธรรมนะก็เป็นเรียกว่าเป็นสัมมัญญผลแล้วก็สรุปโดยย่อก็คือการศึกษาสัมมัญญผลเนี่ยทำให้พระภิกษุมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางบรรพชิตแม้ผู้สาธุชนเองก็จะได้มีมาตรฐานในการพิจารณาถึงคุณลักษณะที่ดีของพระภิกษุสงฆ์นะได้มีเกณฑ์นั่นเองว่าพระที่แท้เป็นอย่างไรนะโดยสรุปเนื้อหาความสำคัญในสัมมัญญผลสูตรได้แก่การที่พระสงฆ์นั้นมีศีลสามระดับคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะอันนี้โดยย่อนะรายละเอียดจะไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองอีกทีก็แล้วกันแล้วก็อินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสติสัมปชัญญะนะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระลึกได้ว่าเราทำอะไรอยู่นะแล้วก็มีความสันโดษมีความมักน้อยมีการละนิวรณ์มีการเจริญในฌานสี่มีเข้าถึงวิชาและญาณต่างๆจนกระถึงอาสวัคคายานนะตั้งแต่บุพเพนิพพานุสติญาณคือลึกชาติของตนเองจตุวปาตญาณก็คือการระลึกชาติของผู้อื่นการเห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์โลกและอาสวัคคายานคือญาณเป็นเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการบุกิเลสนั่นเองนะแต่โดยย่อก็คือศีลดีใจสงบสมาธิเกิดปัญญาแจ้งแล้วก็หลุดพ้นนะอันนี้โดยย่อของสัมมัญญผลสูตรนะดูผลของการบวชนะมาเพิ่มเติมในเรื่องของที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะนั้นอันนั้นคือหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาถึงปัจจุบันนี้ว่าคุณของการออกบวช10ประการนั้นเป็นอย่างไรนะได้ละกามและความวุ่นวายในทั้งโลกทั้งหลายได้ฝึกตนให้มีศีลได้ฝึกสมาธิให้ใจสงบได้ฝึกปัญญาให้เห็นความจริงของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองได้ออกห่างจากอบายมุขนะมีคนมากมายทีเดียวเนี่ยโอ้ติดเหล้าติดบุหรี่ติดอบายมุขต่างๆจะมาบวชแล้วเลิกได้หมดเลยแต่บางคนเสียดายนะพอศึกกลับไปไปติดบุหรี่ติดเหล้าเหมือนเดิมโอ้เสียพระเหลืองไม่ได้นะฮะศึกออกไปก็ต้องเป็นคนดีของสังคมนะเรียกว่าเป็นทิศคือบัณฑิตที่ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างดีแล้วไปเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับคนทั้งโลกทั้งหลายก็เรียกว่าบัณฑิตหรือเรียกย่อว่าทิศนั่นเองนะข้อที่6เนี่ยได้ทบทวนและปรับชีวิตนะแก้ไขชีวิตตนเองให้ดีขึ้นนะได้มีเป็นผู้ที่มีบุญมากได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้เกื้อหนุนพระพุทธศาสนาต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนานั่นเองและข้อที่10ได้เดินทางสู่ความหลุดพ้นนะก็คือมรรคผลนิพพานเปิดธรรมจนเข้าถึงธรรมะเข้าถึงพระธรรมกายจนกระทั่งไปถึงพระนิพพานนั่นเองนะก็นี่ก็เป็น
โดยย่อของการออกบวชคุณของ

อนุบท10ประการนะก็ย่อๆบวชเพื่อละกามฝึกศีลสมาธิปัญญาพ้นอบายตอบแทนพ่อแม่และเกื้อหนุนพระศาสนาอันนั้นอันนี้โดยย่อนะก็เดี๋ยวมาชมประมวลภาพ MV บวชชีวิตของสามเณรทั้ง8รูปจากมหาปาริยนและตั้งใจที่จะบวชเป็นพระแท้เป็นพระมหาปาริยนคือมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเทศนาภาษาบาลีและต่อไปก็ศึกษาภาษาต่างประเทศอีกนะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่วาสนาสืบต่อไปมาชมอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรม

ปลื้มนะฮะทั้ง19ท่านแล้วก็ใครที่อยู่ทางบ้านก็จะมาบวชก็เดี๋ยวมาบวชโครงการต่างๆกันต่อนะแล้วก็มาบวชไม่ต้องมาเราประสบก็ได้นะอายุเยอะแล้วก็บวชยาวไปเลยนะงั้นนะก็เวลาที่ลงเลยไปเนี่ยคงจะมีคราวหน้าอีกนะเป็นตอนที่2ซึ่งทีมงานได้เตรียมเนื้อหาไว้เยอะทีเดียวนะตอนนี้ก็ทยอยออกมาได้ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็มีอาวาสหลวงปู่ก็แล้วกันนะหลวงปู่ที่ท่านให้เอาไว้นะซึ่งสอดคล้องกับเรื่องนี้แหละเนี่ยว่าเราโทษของกามคุณของการออกบวชแล้วจริงๆแล้วออกบวชแล้วเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาธรรมะหนทางแห่งความหลุดพ้นคือได้ปฏิธรรมให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองจะเข้าถึงธรรมะได้ก็เป็นชีวิตพระหรือชีวิตนักบวชเนี่ยเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งจากงานทางโลกปลอดโปร่งจากครอบครัวปลอดโปร่งจากความกังวล

0: ห่วงใยในเรื่องต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมันโล่งไปได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็สามารถที่ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะแต่ว่าเรายังติดในบ่วงเหล่านั้นนะถูกครัวครอบถูกครัวครอบก็เลยทำให้วนเวียนไปสิ่งเหล่านั้นต่างๆเหล่านั้นจนทั้งลืมฮะลืมเป้าหมายของการเกิดมาของชีวิตมนุษย์นะอย่างที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของการเกิดมาในความเป็นมนุษย์ของพวกเราจริงๆทุกชีวิตนั่นแหละแล้วก็พูดในกลุ่มของผู้นักสร้างบารมีทั้งหลายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะอย่างคำที่หลวงปู่ท่านให้เอาไว้นะจริงๆก็ให้ไว้สามารถใช้กับทุกคนทุกชีวิตในโลกนี่แหละว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปเสร็จจิต16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้นะโดยย่อก็คือว่าเราเกิดมาที่จะมาเข้าถึงดวงธรรมภายในคือดวงแก้วเข้าถึงพระตรัยภายในแก้วสาประการเข้าถึงพระธรรมกายบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เราถูกขั่วครอบบ้างมีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องกระทำจนกระทั่งสลัดไม่ออกทำให้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะหรือศึกษาธรรมะได้ไม่เต็มที่เนี่ยนี่หลวงปู่ได้เตือนเอาไว้นะไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่นะเลิกอยากลาหยอกเรียกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปนะขันธ์สามรูปเวทนาสัญญาสังขารไตรลักษณ์นะตามขันธ์สามอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละแล้วก็กิจ16ก็คือเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของเข้าไปในกายต่างๆนะก็เป็นการเจริญวิปัสสนานะเราสมถกรรมฐานจนเข้าถึงธรรมะแล้วก็เจริญวิปัสสนาในพระธรรมกายต่างๆนี่แหละจนทั้งเสร็จกิจ16นั่นแหละนะสกิจ16ไม่ตกกันเดินเรียกว่านิพพานก็ได้อันนี้เป็นโดยย่อนะฮะมาถึงปณิธานของคุณครูไม่ใหญ่นะมาที่ท่านได้ตั้งปณิธานของการที่ท่านได้มาสร้างบารมีในภพชาตินี้แล้วก็เห็นโทษของกามและคุณของการออกบวชก็เลยมาบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นธงชัยให้กับพวกเราให้เราได้ก้าวตามได้มาสร้างบารมีตามนั่นเองอ่ะมาชมมาฟังมโนวิถีอันสูงสุดของหลวงพ่อธรรมชโยกัน
1: ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมทโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่าข้าจะอุทิศชีวิตนี้พลีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอดเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็น

สาธุก็เป็นมโนประธานยิ่งใหญ่ที่เรามีผู้นำแห่งการสร้างบารมีนะช่วยอธิษฐานนะให้ท่านแข็งแรงแรงอายุยืนยืน200 ปี220 ปีนะ

็เราก็ต้องยืนไปด้วยนะจะได้สร้างบารมีร่วมไปกับท่านความแข็งแรงของยืนนี้จำเป็นนะต่อให้เรามีทรัพย์มีปัญญามากแต่ไม่แข็งแรงไม่ยืนไม่แข็งแรงก็ต้องคอยเอาทรัพย์นั้นมาในการรักษาความเจ็บป่วยไข้ไม่ยั่วยืนอายุสั้นดับสิ้นไปก็กลายเป็นว่าหยุดการสร้างบารมีกระทันหันเพราะนั้นเราต้องขวนขวายในการสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นมันจะดับสิ้นไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอหลับตาตายเสียแล้วไม่แน่นอนนะชีวิตไม่แน่นอนแป๊บๆเอาไปซะแล้วเลยมีพระราชนิพนธ์ของล้นเก้าในกันที่ห้าเอาไว้ว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์เห็นไหมแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเห็นหน้ากันอยู่ระลัดอ้าวไปแล้วพระองค์ได้เตือนให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอัจเฉวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันพระอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนหลับแล้วไม่ตื่นก็ได้หรือใครไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงความตายไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วเศร้าไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วเร่งทำความดีให้ปลื้มปิติเราตายไปคืนนี้หรือตายไปตอนนี้ความปลื้มปิติในบุญของเรานี่แหละจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เราไปดีให้เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่รู้ใครแซงใครไม่ต้องถึงอายุขัย75ปีก็ไปได้เหมือนกันนะสร้างความดีให้ถึงพร้อมที่สุดนะพระอาจารย์ก็แจ้งข่าวสารในเวลาที่มีอยู่นั้นอ้าวมาบวชผู้ชายเนี่ยมาบวชดีที่สุดเลยนะฮะมาบวชโครงการบวชพระมีหลายโครงการแต่พระอาจารย์ พระอาจารย์อยากจะชวนในโครงการของพระอาจารย์นี่แหละนะแต่ว่าเน้นถ้าเป็นคนไทยก็ไปอยู่ที่โครงการของคนไทยแต่ถ้าเป็นผู้ภาษาอังกฤษได้อะมาที่พระอาจารย์ยังพอได้อยู่และชาวต่างประเทศด้วยนะลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาบังกลาเทศหรือชาวยุโรปชาวอเมริกันชาวประเทศต่างๆนะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือจะเป็นภาษาอื่นๆก็ใช้หูฟังช่วยแปลนะคะแนนทำการ์ดในประเทศต่างๆเท่าที่มีเวลาจำกัดมีเวลาจะทำการ์ดภาษาอื่นๆอีกและใครมีช่องทางทางโซเชียลช่วยไปสัมพันธ์ไปด้วยนะฮะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทางอื่นๆเนี่ยช่วยกันสัมพันธ์ให้หน่อยนะติดต่อเข้ามาบทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีพี่น้องนักสร้างบารมีของเราอีกเยอะแยะมากมายนะที่เขามาเกิดในปัจจุบันนี้แต่ยังมาไม่ถึงหมู่คณะต้องทำมาหากินบางคนก็ทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตก็มีเพราะว่าไม่รู้หลักธรรมะในโซเชียลนี่แหละเขาเห็นทางเฟซบุ๊กเห็นทางโซเชียลต่างๆทั้งทิกต็อกทั้งอะไรต่างๆนะฮะช่วยกันส่งหน่อยช่วยกันกระจายข่าวเอาบุญด้วยกันนะเราเป็นสื่อแห่งบุญสื่อธรรมะนี่แหละเราสื่อสารไปเขาก็จะได้รับทราบข่าวสารบุญในตัวที่เขาเคยสั่งสมบุญมีกมุขนาก็ตามเนี่ยเขาเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะมาบวชก็ได้หรือจะมาเป็นเจ้าภาพก็ยิ่งดีนะได้หมดเลยนะมาบวชยิ่งดีกว่านะบวชยิ่งดีกว่าเป็นผู้หญิงก็มาส่งเสริมมาเป็นเจ้าภาพเริ่มมาบวชใจมาศึกษาธรรมะที่วัดหรือที่บ้านก็ได้นะแล้วก็มีสิ่งที่พระอาจารย์อยากเชิญชวนก็คือเมื่อกี้บวชพระบวชเนนด้วยใช่ไหมบวชเนนด้วยออกกาลหรือยังบวชสามเณรอายุ12ปีถึง19ปีเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วก็บวชต่อบางคนก็เตรียมบวชอยู่ต่อไปมาเรียนปริยัติธรรมนะจะบวชเป็นเรียนไม่ได้ทำอย่างเดียวหรือบวชปริยัติสามัญนะไปที่เขาแก้วเสด็จหรือไปที่สาขาของเราบางที่เนี่ยมีการส่งเสริมปริยัติสามัญส่งเสริมให้เรียนภาษาไทยนะสมัยนั้นศึกษาภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่บันทึกความรู้ในวิชาธรรมกายเพราะนั้นจะแปลเป็นภาษาต่างๆก็ต้องมาจากภ

ภาษาไทยนี้ก่อนนะภาษาไทยหลักธรรมะวิชาธรรมกายต่างๆเนี่ยก็ต้องจากมาจากภาษาไทยเพราะนั้นศึกษาต้นแหล่งแห่งธรรมะวิชาธรรมกายหรือพุทธศาสนาก็ศึกษาภาษาไทยให้ได้ก่อนนี้เป็นต้นนะแต่ภาษาของตัวเองก็อย่าลืมนะจะได้ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปนะคราวนี้พระอาจารย์ก็มีสิ่งที่ใหญ่แจ้งข่าวสารว่าทุกวันพระอาจารย์ก็จะเชิญชวนถ้าไม่ติดประชุมไม่ได้ติดไปต่างจังหวัดไม่ติดปฏิธรรมในคลอสต่างๆหรือพาญาติโยมไปทำที่เขาที่สุวรรณธรรมเขาใหญ่หรือที่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะพาญาติโยมมาเดินไปทักษิณหลังฉันเช้า7 โมงครึ่งถึง8 โมง 15ช่วงเย็น6 โมงเย็น 15 นาทีถึง1 ทุ่มมาเป็นทักษิณรอบพระมหาเจดีย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่าสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และสว่างที่สุดนะใครมาได้ก็มาไม่ได้ก็ส่งใจมาทางทิกตอกของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์ MP สุรัตน์เนี่ยนะในโซเชียลของพระมหาสุรัตน์นี่แหละนะ MPM. สุรัตน์เนี่ยนะหรือพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนนี่นะเข้ามาที่ TikTok ของพระอาจารย์จะช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดหัวใจอะไรก็ว่าไปให้กระจายไปเยอะๆนะฮะนะเช้า 7:30 ถึง 8:15 เย็น 6:15 นถึง 1:00 นโดยประมาณเข้ามาในช่อง TikTokเข้ามาในโซเชียลของพระอาจารย์เข้ามาตัวจริงได้ให้มาไม่ได้ก็มาในโซเชียลแล้วทรงใจมากด้วยความเลื่อมใสมีพระบาลีรับรองเอาไว้ว่าติดถันเตนุพเตชาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิสตาคัจติสุคติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปริพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุแห่งจิตเลื่อมใสนี่ไงนะเราเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยมาไม่ได้ก็ปลื้มปิติในบุญด้วยกันแล้วก็ส่งใจมาเวียนทักษิณด้วยกันแต่ถ้ามาเวียนด้วยยิ่งปลื้มหลายชั้นยิ่งปิติหลายชั้นบุญยิ่งบุญยิ่งบุญกุศลยิ่งทับทวีเพราะอะไรเพราะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกด้วยก็เห็นภาพที่เราเวียนเห็นเดินตามกันทั้งพระทั้งโยมเยอะแยะมากมายนี่ยิ่งปิติยิ่งปลื้มในบุญมากๆบุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นไปอีกนะทั้งเราเป็นต้นบุญต้นแบบด้วยทั้งคนทางบ้านได้เห็นต้นบุญต้นแบบก็ยิ่งปลื้มปิติไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายเชิญชวนใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างๆภาษาต่างประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาเบงกาลีฮินดีภาษาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะมาช่วยกันมาทำการ์ดมาช่วยทำวิดีโอมาช่วยกันเผยแพร่ทางโซเชียลหรือมาเป็นเจ้าที่ถ้าเป็นคนไทยก็ตามก็ต้องมาช่วยเป็นเจ้าที่ธุรการทำโซเชียลประสานงานต่างๆยิ่งได้ภาษาอังกฤษยิ่งประสานงานได้ยิ่งดียิ่งขึ้นด้วยเนี่ยนำมาช่วยกันภาษาต่างๆก็มาช่วยกันได้นะติดต่อมาเนี่ยนามบัตรพระจารย์นี่นะขอว่าคุณสมบัติก็คือใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิพันธ์ไวใจบริสุทธิ์ใช้ได้นะติดต่อมาทางโซเชียลของพระจารย์หรือเบอร์มือถือ0813985124เป็นต้นนะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาให้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกทั้งปวงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของกามและใจมุ่งมั่นที่จะออกจากกามฝึกฝนเนกขัมมะบารมีให้มากที่สุดฝ่ายชายก็มาบวชฝ่ายหญิงก็บวชใจศึกษาธรรมะปฏิธรรมไปด้วยกันให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างมั่นคงได้โดยง่ายให้ได้สร้างบุญสร้างมีตามติดตามพระเดชพระหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณอาจารย์อย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ

หยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังใจนะมันไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ที่ได้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกสูงลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไป

ตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ถ้าเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่า

หยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อน

ถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกเดตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกับใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละ

ตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุกขติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาอาข้าก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดพระผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้ชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายเลยจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยาย

หรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุข

โลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวสร้างบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้

เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงเราจะจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปะ
0: โอตัปปะ
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที
1: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุ

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้ในเวร

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสะ

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจาก

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสมมุติว่าเราไปเจอสิ่งที่กำลังทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเราต้องมีสติอยู่กับตัวของเรารักษาใจไว้ดูใจของเรารักษาใจให้ใสๆหากอยู่บริเวณนั้นโอกาสจะใสยากก็เปลี่ยนบริเวณเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนสถานที่แล้วก็นิ่งๆเอาไว้เพราะอารมณ์ที่ทำให้ขุ่นมัวจะอยู่กับเราไม่นานพอเราไม่สนใจมันก็ไม่ขุ่นใจจะเริ่มใสและแทนที่จะนึกถึงภาพบุคคลนั้นเรื่องราวเหล่านั้นเราก็มานึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆบุญใสๆที่เราได้กระทำผ่านมาโดยความปลื้มปิติเบิกบานภาคภูมิใจหรือนึกถึงคำภาวนาสัมมาอรหังมาแทนที่นับไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจจะใสเองใจใสนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงาน

บุญณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคค่ำณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์หลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปแปลอักษรเป็นภาพการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกอย่างวิจิตรสวยงามตระการตาสร้างความสว่างไสวทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทางคณะสงฆ์จะได้นำผู้แทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปส่องประกายสว่างไสวสะท้อนถึงแสงแห่งปัญญาทางพระพุทธศาสนาต่อด้วยพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร8,415 ล้านจบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ในพุทธประวัติ3ประการตรงกันคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการฝึกตนตามคำสอนเพื่อสร้างสันติสุขภายในก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย้ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน80ครั้งและในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งยอดสวดครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่ยอดสวด 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ดังนั้นขอให้ทุกคนไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆนะและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทั่วโลกนะค่ะคุณผู้ชมคะทางผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้นายองค์อาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมถวายสักการะและน้อมบูชาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

้ในปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราชอาณาจักรและประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแบบอย่างแก่ประสบนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน320คนณโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุรภาดุลยพัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูวชิรารักษ์ผิวขำหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีภายในการอบรมมีกิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยธรรมะผลิบานเด็กดีมีวินัยรู้หน้าที่ตัวเองและความสำคัญของการรักษาศีล5รักบุญกลัวบาปก่อนที่น้องๆ นักเรียนจะได้แบ่งกลุ่มเป็นช่วงชั้นเพื่อเข้าฐานกิจกรรมผจญภัยฝึกสติเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันและบทฝึกห้องเรียนต้นแบบจำนวน4ฐานดังนี้กิจกรรมที่1ก้าวอย่างมีสติวางอย่างมีสไตล์เป็นการฝึกการเดินการถอดการวางรองเท้ากิจกรรมที่2ไหว้สวยรวยรอยยิ้มฝึกทำความเคารพคุณครูกิจกรรมที่3จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตฝึกทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของและกิจกรรมที่4สถานีหยุดนิ่งชาร์จแบตเตอรี่ฝึกการนั่งสมาธิซึ่งบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสดใสเยาวชนได้รับการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเองโดยจุดประสงค์ของห้องเรียนต้นแบบคือ
พื่อปลูกฝังระเบียบวินัยเสริมสร้างศีลธรรมและพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเยาวชนผ่านการฝึกปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การเป็นเด็กเก่งและดีมีความรับผิดชอบรู้หน้าที่เคารพกฎระเบียบและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์จากวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะได้รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนั่งสมาธิกับนักบวชชาวฮินดูค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณปูราเดซาอาดัตตังคิดเมืองสิงหาราชาเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมสันติสุขภายในจิตใจอันเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพโลกซึ่งคณะสงฆ์ได้นำฝึกสมาธิด้วยแนวทางสติและสบายโดยค่อยๆนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมแนะนำการประคองใจด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนร่วมกันแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความรู้สึกถึงความสงบผ่อนคลายและเชื่อมั่นตรงกันว่าสันติภาพภายนอกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในทั้งนี้วัดพุทธบาหลีจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ World Peace Through Inner Peaceหรือสันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายในโดยประยุกต์การสอนวิชาสมาธิตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารให้เข้าใจง่ายเหมาะกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวและผู้สนใจด้านสุขภาพกายใจบนเกาะบาหลีผ่านเทคนิคการผ่อนคลายและการฝึกใจอย่างเป็นธรรมชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสิริพรโบลิกและกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรปารมาธรรมปริภัตรากัลยาณมิตรพัชราสมิตรกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรขวัญอยู่บึสเกนและกัลยาณมิตรไฮโกเอลสวิกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมนำเครื่องทยธรรมและโคมวิสาขประทีปถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปจนแสงสว่างไปทั่วบริเวณจัดงานพร้อมทั้งร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและสงบร่มเย็นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย

และชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อน้อมจิตระลึกถึงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กัลยาณมิตรกรกฎเหมสถาปัตย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาต่อหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนกัลยาณมิตรเอเวอรี่ปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรทิพสุคนเผ่าพหลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรธาราปราสาจุวาลาและกัลยาณมิตรดวงฤดีชีแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการประกอบพิธีถวาย

นำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเอเวอรี่ปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรพัทราอู่เพชรส่วนกัลยาณมิตรแลนเดนปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรไคสีอันเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมการถวายโคมวิสาขประทีปแด่คณะสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมการจุดโคมวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงโคมที่จุดขึ้นในค่ำคืนนี้ไม่เพียงส่องสว่างให้แก่สถานที่แต่ยังสะท้อนถึงแสงแห่งพระธรรมที่สาธุชนทุกท่านน้อมนำไว้ในดวงใจโดยสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้เห็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงและยังมีชาวท้องถิ่นมาร่วมงานด้วยหัวใจที่เปิดกว้างสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกากำลังได้รับความสนใจและแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษณสถานที่ปฏิบัติธรรมเอโลฮีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนหลายท่านค่ะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสถานที่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบร่มรื่นและมีความสัปปายะอย่างยิ่งเหมาะแก่การหลีกหนีความวุ่นวายจากวิถีชีวิตคนเมืองเพื่อมาฟื้นฟูจิตใจผ่านการทำสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีรธรรมโมพระนิกสันตาจิตโตและพระมหากรกฏกระชชโยกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยตลอดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษนี้ทุกท่านได้มีเวลาปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งช่วงสายบ่ายและค่ำทั้งยังได้รับฟังคำแนะนำต่างๆจากพระอาจารย์โดยเฉพาะได้ศึกษาฐานที่ตั้งของใจทั้ง7ฐานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นการออกกำลังกายฝึกโยคะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งโครงการเต็มไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ช่วยให้พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในสามารถปลดล็อกความเครียดที่สะสมมานานและมีความตั้งใจที่จะนำวิธีการปฏิบัติธรรมนี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านเพื่อแผ่ขยายพลังแห่งความสงบสุขไปสู่ครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดน้องคายอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสุรินทร์อันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดขอนแก่นอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง4อันดับ5แก้วภูธร8อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง7ค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบ
ตรงกับวันจันทร์ที่

อีก29มิถุนายนพุทธศักราช2569ส่วนแล้วส่งย่อส่วนได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าสุขังวะตะนะโหติกินจิผู้ไม่มีความกังวลย่อมมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความใสบริสุทธิ์ของใจนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงจิตใจของคนเราเนี่ยจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะ

ใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติโลกสวรรค์และนำพาทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองนะจ๊ะแต่มียักษ์กุมารได้กล่าวเตือนตัวเองในขณะที่กำลังจะถูกไฟเผาว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดจะก็เทียบไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งสิ้นมีน้อยคนนักที่จะไม่กลัวต่อความตายเหมือนสัตว์จำนวนมากไม่ได้ฟังเสียงราชสีห์บรรลือสีหนาถแล้วย่อมตกใจกลัวทั้งสิ้นที่จะไม่กลัวนั้นหาได้ยากเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในโคอุสภอาชาในบุรุษอาชาในและบุคคลประเภทสุดท้ายคือพระอรหันต์ขีณาสพที่ท่านไม่กลัวตายเพราะละสักกายทิฏฐิได้หมดแล้วเป็นผู้อยู่เหนือความตายนอกนั้นล้วนกลัวถูกราชสีห์จับกินเป็นอาหารทั้งสิ้นพระเตมียกุมารถือว่าเป็นบุรุษอาชาในคนหนึ่งเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนท่านมองเห็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิใหม่เท่านั้นไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านรู้ว่าถ้าทำแต่ความดีแม้ตายก็ได้ไปสู่สุคติภูมิและจะกลัวตายไปทำไมบางครั้งท่านจึงเลือกที่จะยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนเหตุการณ์ที่ท่านถูกพระบิดาทดลองเอาไฟเผาเรือนที่มุงด้วยใบตาลหวังจะให้ไฟครอกท่านตายทั้งเป็นโดยคิดว่าถ้าอยากรอดชีวิตก็ลุกขึ้นหนีออกมาเองแต่ท่านกลับคิดว่าหากไม่มีใครเข้ามาช่วยท่านก็ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเอาไว้ซึ่งวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องของท่านมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่ว่าแม้พวกอำมาตย์จะทดลองพระกุมารด้วยของเล่นที่ทำด้วยทองคำเป็นเวลานานนับปีแต่พระราชกุมารเองก็ไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดยังมั่นคงอยู่ในปณิธานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการที่พระองค์ทรงเจริญเติบโตมาได้ตามปกติก็เพราะทรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวบวกกับคณะแพทย์หลวงได้ทำการนวดเฟ้นร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้พระราชกุมารทรงเจริญเติบโตและมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทุกอย่างพอมาดเริ่มเกิดอาการหวั่นวิตกได้ปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายพวกเราจะทำอย่างไรกันดีจนถึงป่านนี้แล้วพระราชกุมารก็ยังไม่แสดงอาการอะไรขอให้เรามีความหวังได้เลยอำมาตย์ผู้ฉลาดหลักแหลมท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายเด็กสี่ขวบมักชื่นชอบอาหารที่มีรสเลิศเราน่าจะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาอาหารท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรผมมาที่เหลือยังไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นจึงเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นขันแล้วจึงพากันกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้า

รมดาเด็ก4ขวบชอบโภชนาหารรสเลิศพระกาพระองค์จะทดลองพระราชกุมารด้วยโภชนาหารพระเจ้าค่ะพระราชาทรงมีความหวังขึ้นอีกครั้งจึงรับสั่งให้ทดลองตามนั้นทันทีล้ำมาจึงรีบสั่งคนทำเครื่องต้นประจำวังหลวงให้ปรุงพระกายอาหารรสเลิศนานาชนิดที่ตกแต่งอย่างประณีตสุดฝีมือแล้วน้อมถวายพระราชกุมารและบริวารเหล่ากุมารทั้ง500คนต่างพากันหยิบอาหารบริโภคเองอย่างอร่อยอร่อยแต่ทว่าพระราชกุมารก็ยังไม่ได้แสดงอาการสนพระทัยแต่อย่างใดทรงสอนพระองค์เองว่าแต่มียักษ์กุมารชาติก่อนๆโน้นเจ้าก็เคยอดอาหารมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมาบัดนี้เจ้าจะหวั่นใจไปทำไมครั้นทรงเตือนพระองค์เองอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะทรงกลัวภัยในนรกมากกว่าพระนางจันทาเทวีเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารยังทรงนิ่งเฉยอยู่คอยทรงกระวนกระวายพระทัยเป็นยิ่งนักเพราะไม่อาจทนเห็นพระราชกุมารอดพระกายอาหารได้จึงได้ให้พระราชกุมารเสวยโภชนาหารเหล่านั้นโดยพระหัตถ์ของพระนางเองพร้อมมาไม่เห็นว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาวิธีทดลองที่อุกฤษยิ่งขึ้นไปพระเตมียกุมารมีพระชนมายุได้15พระชันษาพระราชาก็ทรงโปรดให้ทดลองพระราชกุมารด้วยไฟตามคำกราบทูลของอำมาตย์ซึ่งให้เหตุผลว่าเด็ก5ขวบย่อมจะกลัวไฟเป็นธรรมดาโดยทรงรับสั่งให้นำพระราชกุมารไปรวมไว้กับกุมารทั้งหลายให้อยู่ในเรือนที่มุงและปิดบังด้วยใบตาลขณะที่กุมารทั้งหลายพากันวิ่งเล่นอยู่ในเรือนใบตาลตามประสาเด็กๆอมมาซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่ก็ได้เริ่มจุดไฟเผาเรือนใบตาล นั้นกุมารที่วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นต่างพากันตกใจกลัววิ่งหนีออกมาแต่พระเตมียกุมารหาได้กลัวความตายไม่ลงทรงดำริว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียมไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายอยู่ในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวทรงคมพระหฤทัยไม่ให้ตกใจกลัวบรรทมสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางความร้อนของเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่โดยรอบทรงบรรทมอยู่อย่างสงบราวกับพระที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติเมื่อไฟลามมาถึงอมมาจึงเรียกไปอุ้มพระกุมารออกมาจากกองไฟแม้จะทดลองอย่างนี้เป็นเวลาเริ่ม1ปีก็ไม่เห็นวี่แววว่าพระกุมารจะลุกขึ้นเดินได้เองยังคงแสดงอาการเป็นง่อยเหมือนเดิมครั้นพระราชกุมารมีพระชนมายุได้6พระชันษาพระราชบิดาก็ทรงโปรดให้ทดลองด้วยช้างโดยประสงค์ให้พระราชกุมารตกใจกลัวเหมือนครั้งที่ผ่านมาล้ำมาได้สั่งให้ราชบุรุษปล่อยพญาช้างให้วิ่งเข้ามาทำร้ายพระกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกุมารทั้งหลายที่พระลานหลวงพญาช้างก็บรรลือเสียงดังสนั่นหน้าครั่นครามเอางวงฟาดแผ่นดินแล้ววิ่งรีตรงเข้ามาหาพระราชกุมารทันทีพระองค์ก็ทรงประทับนิ่งเฉยดุจรอคอยความตายที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเราไม่ทรงกันแสงและไม่ขยับขยื่นแสดงอาการหวาดกลัวใดๆในขณะที่กุมารที่เหลือพากันวิ่งหนีร้องระงมด้วยความหวาดกลัวพญาช้างครั้นวิ่งเข้ามาประชิดตัวพระราชกุมารแล้วก็งวงจับโล่งคล้ายจับกำดอกบัว

ยกชูขึ้นแล้ววิ่งไปโดยรอบสถานที่นั้นยังความหวาดเสียวเกิดแก่หมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารและพี่เลี้ยงนางนมเป็นอย่างยิ่งแต่พระพญาช้างนั้นเป็นช้างที่ควานช้างฝึกมาดีแล้วจึงไม่ได้ทำร้ายพระราชกุมารให้ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงทำให้พระองค์ทรงอึดอัดพระวรกาย

ายเท่านั้นพระองค์ยังทรงอดกลั้นประทับนิ่งเป็นปกติอยู่บนงวงช้างไม่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือไม่แสดงการดิ้นรนเพื่อหลุดจากงวงช้างสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ได้พบเห็นยิ่งนักส่วนพระมาทั้งหลายเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาทางทดลองในวิธีการอื่นอีกแต่ถ้าว่าจะทดลองพระราชกุมารโดยวิธีใดนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนอย่าได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นบุญกุศลให้หมดเพื่อใจเราจะได้ผ่องใสและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมและชีวิตเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อินทสมานโคตตะชาดกชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้ฤดูพรรษาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากการจาริกออกโปรดเวไนยสัตว์สู่พระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีแคว้นโกศลเพื่ออยู่จำพรรษาเทศนาประทานพุทธโอวาทแก่สาธุชนดังเช่นเคยในครานั้นปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งของพระอารามเชตวันมีนิสัยดื้อรั้นต่อพระวินัยและว่ายากต่อคำตักเตือนจากพระอาวุโสทุกรูป
1: ท่านจะถือบาตรท่านั้นไม่ได้นะมันไม่ควร
2: ใช้มือเดียวหิ้วขอบบาตรแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยแล้วท่าทางย่างก้าวก็ควรสำรวมหน่อยนะท่านเราเป็นภิกษุนะท่าน
3: แล้วทำไมอ่ะข้าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนี่เรื่องแค่นี้ทำไมพวกท่านต้องมาว่าข้าด้วยข้าไปว่าอะไรพวกท่านหรือไงกัน
0: ความดื้อรั้นนี้เป็นที่เบื่อหน่ายเอื้อมระอาต่อพระสงฆ์ผู้มีอาวุโสโดยทั่วกันต่างเห็น

0: พ้องต้องกันว่าหากภิกษุรูปนั้นยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็เห็นทีจะต้องกราบทูลต่อพระศาสดาให้ทรงทราบ
1: ภิกษุท่านนั้นดื้อรั้นจริงๆเราหรือก็เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆยังจะมาหาว่าเราไปว่ากล่าวไร้เหตุผลซะอีก
2: นั่นนะสิไม่น่าเลยจริง
3: ๆนี่พวกท่านก็เจอแบบเดียวกันหรือเฮ้ยไม่น่าเลยจริง
1: ๆถ้าอย่างนั้นเราไปกราบทูลองค์พระศาสดากันเถอะ
0: เมื่อถึงการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระมหากรุณาปรารภถึงกรรมของพระภิกษุผู้ว่ายากเตือนยากรูปนี้องค์พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่เชื่อฟังในคำเตือนของบัณฑิตทั้งหลายเช่นกันครั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงต้องเหลวแหลกไปสิ้นพระเท้าช้างตกมันเมื่อองค์พระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุผู้ว่ายากก็กราบอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งนั้นแล้วดำรงจิตสงบนิ่งอยู่กลางกายสดับกรรมอันบังเกิดในการอันไกลโพ้นของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดภิกษุนั้นด้วยอินทสมานโคตตชาดกขึ้นณบัดนั้นย้อนไปในสมัยอดีตกาลครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปกครองกรุงพาราณสีด้วยความสงบสุขร่มเย็นในครานั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติอยู่ในตระกูลพราหมณ์ครั้นเจริญวัยและเพศคราวาสก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษี500รูปแสวงบุญสู่พรหมโลกอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศโดยดำรงชีพตนและศิษย์ด้วยพืชพลาหารเพื่อปฏิบัติญาณสมาบัติสืบมาช้านานในครั้งนั้นบรรดาศิษย์ดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชใหม่ชื่อว่าอินทสมานโคตรักศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ว่ายากนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังใครอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ศิษย์นักบวชผู้ดื้อรั้นได้เข้าป่าเพื่อไปหาผลหมากรากไม้ก็บังเอิญไปพบลูกช้างเชือกหนึ่งกำลังยืนเฝ้าศพช้างผู้เป็นแม่ลูกช้างเชือกนั้นยืนเศร้าส้อยอย่างน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักด้วยความเวทนาอินทสมานโคตรักจึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาที่อาสมที่พำนักด้วยเพื่อจะดูแลเลี้ยงดูต่อไป
4: มามะไปอยู่กับพ่อนะบุญทิ้งเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
0: ด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอินทสมานโคตรักจึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาเลี้ยงที่อาสมแต่เมื่อฤาษีพระอาจารย์ทราบก็ได้พยายามห้ามปรามมิให้เลี้ยงโดยที่อินทสมานโคตรักหาได้เชื่อคำตักเตือนของอาจารย์ซึ่งบำเพ็ญญาณจนเห็นแจ้งอนาคตของชีวิตต่างๆได้ดี
5: ดาบทเอ๋ยเธอเลี้ยงลูกช้างนี้เอาไว้จริงๆหรือ
4: จริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้ตัวหนึ่งข้าพเจ้าไปเจอมันในป่าขณะออกหาผลไม้ลูกช้างตัวเนี้ยแม่มันตายข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาจึงเก็บมันมาเลี้ยงขอรับ
5: ดาบทเอ๋ยขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อโตขึ้นมันจะฆ่าผู้เลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยนะ
4: ท่านอาจารย์ข้าไม่อาจทิ้งมันได้หรอกยังไงข้าก็จะขอเลี้ยงดูลูกช้างเชือกนี้ให้จงได้
5: ถ้าเธอยืนยันเช่นนั้นก็ตามแต่เธอแล้วสักวันเธอจะได้รู้เอง
0: นับแต่นั้นมาอินทสมานโคตรักก็เลี้ยงดูช้างน้อยเชือกนั้นเรื่อยมาจากลูกช้างตัวเล็กๆช้างน้อยตัวนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นทีละนิด
4: ใครจะเตือนยังไงข้าก็ไม่สนหรอกต่อให้เป็นพระอาจารย์ก็เถอะยังไงข้าก็จะเลี้ยงเจ้าต่อไปเจ้าบุญทิ้งเอากินอ้อยซะสิข้าเก็บมาให้เจ้ากินตั้งเยอะนะยิ่งนับวันยิ่งโตมากขึ้นนะเจ้าบุญทิ้ง
0: นานวันเข้าช้างน้อยตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช้างพลายรุ่นหนุ่มชะกันฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงได้เรียกศิษย์ดื้อผู้นี้มาตักเตือนด้วยความหวังดี
5: ดาบทเอ๋ยจงฟังคำที่อาจารย์บอกเถิดเธอจงนำบุญทิ้งไปปล่อยเสียเถิดก่อนที่มันจะก่อกรรมฆ่าผู้เลี้ยงเสียก่อน
4: โธ่อาจารย์เหตุใดอาจารย์จึงทำนายเช่นนี้ศิษย์จะไปทิ้งมันลงได้อย่างไรในเมื่อศิษย์เลี้ยงมันมา

0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้าน่ะรักมันเหมือนลูกแท้ๆเลยนะอาจารย์แล้วมันเองก็รักข้าเหมือนพ่อมันด้วย
1: อันวิบากกรรมนั้นแม้พระพรหมเองก็มิอาจฝืนไว้ได้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์มิอาจห้ามปรามสิทธิ์ให้เชื่อฟังได้จึงได้กระปรงสังเวชแก่คู่กรรมทั้งสองนั้น
2: ดาบทเอ๋ยอาจารย์เตือนเจ้าแล้วนะไม่น่าเลยจริง
1: ๆยิ่งนานวันเข้าทั้งคู่ก็ยิ่งรักใคร่ห่วงใยกันมากขึ้นอินทสมานโคตรักเอาแต่เฝ้าเลี้ยงดูช้างอยู่ทั้งวันคอยหมั่นหาอาหารและอาบน้ำให้อยู่เสมออีกทั้งยังคอยเก็บมูลช้างอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ได้บำเพ็ญเพียรเลย
0: บุญทิ้งเอ๋ยหมูนี้เจ้าโตใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะพ่อชื่นใจจริง
1: ๆฤดูการผ่านพ้นไปจนถึงห้วงปีหนึ่งที่เกิดเหตุวิปโยคทั่วทุกหย่อมหญ้าในปีนั้นช่างร้อนและแห้งแล้งยิ่งหนักจนไร้อาหารและขาดน้ำดื่มกินเหล่าบรรดาศิษย์ฤาษีกังวลใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงพากันมาเข้าพบฤาษีอาจารย
3: ์พวกเราจะทำอย่างไรกันดีท่านอาจารย์แล้งนี้สาหัสนักขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่ๆท่านอาจารย์
1: จากการที่ฤาษีอาจารย์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดจึงทำให้ทราบในวาระกรรมของโลกในครานี้ฤาษีอาจารย์จึงชี้ทางให้ศิษย์เข้าไปหาพลาหารทางทิศหนึ่งของป่า
2: พวกเธอจงเข้าป่าไปหาพลาหารทางด้านทิศโน้นเถิดเมื่อเก็บผลไม้ได้พอเพียงก็จงรีบกลับมาอย่าได้โลภจนเบียดบังแย่งอาหารของผู้อื่นเขานะ
3: โอ้อาจารย์ช่างรู้แจ้งยิ่งนักทราบด้วยว่าทางทิศนั้นมีอาหารได้เลยขอรับพวกศิษย์จะมุ่งหน้าไปตามทิศที่อาจารย์ชี้นำขอรับ
1: เหล่าปวงศิษย์หลังจากรับโอวาทจากฤาษีอาจารย์แล้วก็พากันออกเดินทางเข้าไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามทิศที่ฤาษีอาจารย์ได้ชี้นำไว้รวมไปถึงอินทสมานโคตระเองก็ร่วมเดินทางไปด้วยถึงแม้จะไม่อยากจากช้างของตนไปเลยแต่เนื่องจากไม่มีอาหารพอจะเลี้ยงช้างได้แล้วจึงจำใจต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าหมู่ศิษย์ทั้งหลายด้วย
0: ดูแลตัวเองดีๆนะบุญทิ้งพ่อจะรีบไปแล้วจะรีบกลับแล้วพ่อก็จะเก็บผลไม้อร่อยๆมาฝากเจ้าเยอะๆนะ
1: การเดินทางในครั้งนั้นลำบากยิ่งนักเหล่าศิษย์ทั้งปวงต้องเดินฝ่าแดดอันร้อนระอุเกือบ1วันเต็มๆก่อนจะเข้าสู่ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งยังพอมีอาหารให้เก็บไว้กิน
4: โอ้ยร้อนตับจะแตกข้าจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ย
3: อดทนไว้อีกนิดเดียวก็จะถึงป่าด้านที่พระอาจารย์ชี้ทางบอกแล้วเร่งฝีเท้าเข้าเถอะพวกเราจะได้รีบๆกลับไปสักที
1: ในการออกมาหาอาหารในครั้งนี้อินทสมานโคตระต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นถึง2เท่าเพราะต้องรับผิดชอบหาอาหารไปให้บุญทิ้งช้างของตนอีกด้วย
0: เออลูกเอ้ยพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อยลูกก็ตัวโตยังกับปูเขากินแค่นี้คงไม่พอแน่ๆพ่อจะรีบไปเก็บให้เยอะๆนะไม่รู้ป่านนี้หิวจนตาลายแล้วมั่งเนี่ยเล่งมือเข้าดีกว่าเรา
1: แต่ในขณะที่บรรดาศิษย์กลับมาจากป่านั่นเองช้างป่าที่อินทสมานโคตระนำมาเลี้ยงก็เกิดคลุ้มคลั่งด้วยความร้อนและความหิวมันอาละวาดทำลายข้าวของและรื้อศาลาจนพินาศย่อยยับเพื่อระบายอารมณ์ตามสันดานของช้างป่าหลังจากที่อาละวาดพังอาสมจนหนำใจแล้วช้างป่าก็วิ่งไปรออินทสมานโคตระผู้เลี้ยงตนที่ทางเข้าสู่อาสมแล้วก็รออยู่อย่างใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นหลังจากรออยู่ไม่นานบรรดาศิษย์ที่ออกไปหาอาหารก็เดินทางกลับมาถึงอาสมและเมื่อมองเห็นร่างอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงมันมาเดินมาแต่ไกลช้างป่าซึ่งขณะนี้โมโหจนควบคุมสติไม่ได้ก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาอินทสมานโคตระอย่างรวดเร็วด้วยทันที
0: โอ้ยคิดถึงพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอบุญทิ้งโอ้ยดูสิมันรักเราขนาดไหนไม่รู้ทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าบุญทิ้งจะฆ่าเราได้นะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆอ้าวมาๆมาบุญทิ้งพ่อจะป้อนผลไม้ให้กินจนเปรมเลย
1: แต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อินทสมานโคตระคิดช้างป่าที่ขณะนี้ลืมสิ้นความผูกพันใดๆที่เคยมีวิ่งตรงรีเข้าหาอินทสมานโคตระด้วยความหงุดหงิดเป็นประดาก่อนจะพุ่งชนอินทสมานโคตระอย่างแรงมิหนำซ้ำยังกระทืบซ้ำด้วยความหงุดหงิดอีกด้วย
0: โอ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยบุญทิ้ง

0: อย่าทำพ่อเลย
1: เหตุอันสยดสยองที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำทำนายของพระอาจารย์ทุกประการอินทสมานโคตรสิทธิ์ผู้ดื้อรั้นและช้างเกเรเชือกนั้นต่างตกอยู่ในห่วงกรรมต่อกันอย่างไม่มีทางแก้ไขหลังจากกระทืบซ้ำจนอินทสมานโคตรสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถแล้วช้างป่าเกเรเชือกนั้นก็วิ่งหายไปในป่าอย่างบ้าคลั่งทิ้งศพอินทสมานโคตรผู้เลี้ยงดูมันมาให้นอนตายอย่างน่าสังเวชใจน่าเศร้าใจยิ่งนักที่อินทสมานโคตรต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสแม้จะสำนึกถึงคำเตือนของผู้มีพระคุณเมื่อบรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันปลงศพอินทสมานโคตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤาษีอาจารย์ก็ได้อบรมสั่งสอนเหล่าลูกศิษย์ว่าดังนี
2: ้ดาบททั้งหลายเอ๋ยบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วหรือยอมเป็นมิตรกับคนทุศีลไร้ยางอาย
1: ฤาษีอบรมให้บุคคลคบค้ากระทำไมตรีแต่กับสัตบุรุษคือคนดีจะได้ไม่ต้องพบวิบัติดับชีวิตลงเหมือนกับอินทสมานโคตรสิทธิผู้ดื้อรั้นผู้มีกรรมคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าอินทสมานโคตตชาดกด้วยคำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูนั้นสอนนักบวชว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากยุเทวะปัญญาสถิโมมะมังพึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นในพุทธกาลนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นกำเนิดเป็นภิกษุผู้ว่ายากฤาษีผู้เป็นอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉย

เดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุด

ยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายนั่นจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมา

อนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัว

ผู้ที่สังเกตเราอยู่นะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัตเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ขณะนี้ติดตั้งจานดาวธรรมมาได้เกือบปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ได้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกก็ดูรายการ DMC ทุกวันรายการของวัดพระธรรมกายดีมากเยี่ยมมากธรรมะของหลวงพ่อทำให้ลูกได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งเรื่องราวลูกมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณตาคุณยายของลูกเป็นคนมีฐานะใจบุญชอบสวดมนต์ไปวัดโดยคุณตาลูกเป็นหมอแผนโบราณที่ชอบช่วยเหลือคนเช่นช่วยกวาดยาเด็กท่านยังเป็นมรรคนายกของวัดใกล้บ้านโดยทุกวันพระท่านจะต้องมาอยู่วัดฟังธรรมท่านทั้งสองได้เสียชีวิตอย่างสงบอายุได้ประมาณ80ปีทั้งคุณตาและคุณยายคุณพ่อของลูกเป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายข้าวอยู่ที่จังหวัดลพบุรีท่านเป็นคนดูอารมณ์ร้อนโมโหง่ายและก็มีนิสัยเจ้าชู้คุณพ่อแยกทางกับคุณแม่เมื่อลูกอายุได้10ขวบคุณพ่อแต่งงานใหม่และมีลูกใหม่อีก2คนคุณแม่ลูกก็แต่งงานใหม่แต่ไม่มีลูกอีกตัวลูกอยู่กับคุณพ่อและมักจะคุณพ่อชอบทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าอยู่เสมอแต่คุณพ่อแทบจะไม่ได้ไปวัดเลยคุณพ่อเคยบวชพระอยู่3เดือนเพื่ออุทิศบุญให้คุณย่าตอนที่คุณย่าเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้89ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองเนื่องจากสูบบุหรี่มากคุณแม่ของลูกชอบทำบุญมาตลอดชีวิตท่านเคยไปอยู่วัดที่ฝั่งธนบุรีอยู่ระยะหนึ่งต่อมาลูกได้รับคุณแม่มาอยู่อเมริกาด้วย5ปีท่านก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้76ปีด้วยการนอนหลับไปเฉยๆไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยตัวลูกและสามีมาพบกันที่โคโลราโดโดยต่างคนต่างมาเรียนหนังสือแล้วก็มาเรียนที่เดียวกันเราได้รู้จักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันโดยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา30ปีแล้วเราสองคนมีความเข้าใจกันและกันเสมอมามีลูกเดียวกันสองคนคือลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กลูกสาวคนโตได้แต่งงานไปแล้วประมาณ3ปีแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีของเขาแต่ก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่และน้องชายเสมอพอสมัยที่ลูกสาวอายุได้6ขวบครอบครัวของเราก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อร่วมงานศพของคุณพ่อสามีท่านเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่สื่อสัตว์ซื่อตรงต่อหน้าที่และเคยได้รับเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยท่านเสียชีวิตเดียวเราชรามาอายุ87ปีเมื่อเสร็จจากงานศพแล้วตัวลูกสามีและลูกสาวก็เดินทางกลับอเมริกาในปีนั้นเองลูกก็ได้ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเป็นชายทำให้สามีเชื่อว่าเขาเป็นพ่อคือพ่อของเขากลับมาเกิดลูกชายอายุห่างจากพี่สาวถึง9ปีลูกและสามีเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กจนโตอย่างดีโดยตัวลูกเองยอมลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองลูกชายของลูกเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเขาได้รับรางวัลจากโรงเรียนทุกปีตั้งแต่เรียนอยู่เกรด6จนกระทั่งถึงเกรด11เขาเรียนเก่งและทำคะแนนได้ดีเป็นอันดับ1ในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบมาลูกชายลูกเป็นเด็กเงียบแต่มีชีวิตร่าเริงมีเพื่อนมากมายเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่หรือสิ่งไม่ดีเลยโอ้ลูกในอุดมคติเลยเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและอาจารย์ก็ได้รับเลือกและเป็นที่รักเพื่อนฝูงและอาจารย์โดยได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนเมื่อเรียนอยู่เกรด11

และเกรด12ลูกชายมีชีวิตที่สบายไม่เคยรู้จักความลำบากในชีวิตเขาไม่เคยล้างจานไม่เคยดูดฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างมีพ่อแม่เตรียมไว้ให้หมดแล้วโอ้มีบุญมากขออธิษฐานขอให้ได้เจอบุปการีที่ดีเมื่อวันที่1กันยายน2547ลูกต้องเดินทางกลับเมืองไทยคนเดียวเพื่อไปร่วมงานแต่งงานของน้องชายคนละแม่ลูกมีกำหนดมาอยู่เมืองไทย4สัปดาห์แต่แล้วก็ต้องกลับไปอเมริกาเร็วกว่ากำหนดเพราะสามีโทรศัพท์มาตามโดยบอกว่าให้กลับอเมริกาด่วนเพราะลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไปสามีพูดเสียงสั่นๆลูกชายสามีว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใครผิดใครถูกสามีตัดบทว่ากลับมาแล้วค่อยคุยกันพอคุยโทรศัพท์เสร็จลูกก็ร้องไห้จิตใจกระสับกระส่ายเป็นห่วงลูกชายตลอดเวลาลูกรีบเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินกลับอเมริกาทันทีเมื่อมาถึงสนามบินสามีก็ได้มารับแต่ลูกสาวไม่ได้มาด้วยลูกก็คิดว่าลูกสาวคงอยู่ที่โรงพยาบาลกับน้องลูกบอกกับสามีว่ายังไม่กลับบ้านนะช่วยพาไปโรงพยาบาล

ผิดหวังในความรักเธอดีเกินไปไม่ได้เห็นศพลูกชายเท่านั้นลูกก็รู้สึกหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรลูกชายลูกเพิ่งจะอายุครบ17ปีเขาผูกคอตายเพราะเสียใจที่ผู้หญิงอเมริกันที่เขารักมีแฟนมากแต่ด้วยความรักเขาจึงไม่ถือพอเด็กผู้หญิงแบบคนน้องคนนี้บ่อยๆเข้าลูกชายก็หึงเพราะเขารักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นรักครั้งแรกเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มากเมื่อเด็กผู้หญิงทนความคิดหึงของลูกชายลูกไม่ไหวจึงไปบอกคุณครูครูที่โรงเรียนยังสั่งห้ามไม่ให้สองคนนี้อยู่ใกล้กันห้ามไม่ให้คุยหรือติดต่อกันลูกชายลูกก็เสียใจมากแล้วก็ได้เก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยไม่ปริปากบอกลูกและสามีเลยเขาตัดสินใจผูกคอตายในช่วงที่ลูกกลับเมืองไทยคืนที่ลูกชายจะผูกคอตายเขาก็ได้โทรไปที่บ้านผู้หญิงคนรักลองสันนิษฐานว่าเขาโทรไปกี่ครั้งสองครั้งครั้งเดียว10 7ครั้ง20กว่าครั้งแต่ไม่พบเธอไม่รับจึงได้ส่งอีเมลถึงเธอว่าขอให้คุณได้พบกับคนที่ดีให้เก็บผมไว้ในใจหวานและให้เก็บอีกอย่างหนึ่งเก็บให้เก็บแหวนที่ผมเคยให้ไว้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากที่เราไม่ได้พบกันอีกอันนี้ให้พรขอให้คุณยังไม่ถึงขนาดนั้นขอให้คุณได้ไปเป็นอิสระพบกับสิ่งที่ดีผมขอลาความเจ็บปวดจากโลกใบนี้ไปแปลว่าพูดให้มันหวานหวานหน่อยเลยผมขาดเธอไม่ได้จริงๆคืนนั้นที่บ้านมีสามีอยู่กับลูกชายแค่สองคนสามีลูกลงมาดูลูกชายที่ห้องนอนข้างล่างเพื่อบอกให้เขานอนได้แล้วลูกชายก็ตอบว่าพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเดี๋ยวเล่นคอมพิวเตอร์เสร็จก็จะไปนอนลูกชายสามีลูกลงไปที่ห้องนอนของลูกชายแต่ก็หาลูกชายไม่เจอพอจะเดินขึ้นมาชั้นบนก็พบว่าลูกชายผูกคอตายไปแล้วโดยเขาได้ทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ให้ลูกและครอบครัวในคอมพิวเตอร์ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งอย่างที่ให้มาผมไม่เคยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมไม่เคยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมรักทุกคนแต่จิตใจผมรักคุณพ่อคุณแม่และพี่มากผมขอโทษโอ้โหทำไมเก่งยังนี่ตีบทแตกหมดเลยผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมลูกชายลูกเขาเพิ่งจะอายุเพียง17ปีเท่านั้นแต่เขาก็ได้จากลูกไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่19กันยายน2547ปีที่แล้วคำถามคุณตาคุณยายเป็นคนใจบุญตอนทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อแม่ลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรคุณพ่อของสามีตายแล้วไปไหนท่านมาเกิดเป็นลูกชายลูกใช่หรือไม่คะสามีลูกบอกว่าคุณพ่อเขามาเกิดเป็นลูกชายเพื่อเขารับใช้เพียง17ปีอันนี้พ่อว่านะลูกชายลูกเป็นคนเรียนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็นคนอดทนแต่ทำไมจึงต้องมาจบชีวิตด้วยการผูกคอตายด้วยเรื่องความรักเขามีวิบากกรรมมาอย่างไรเขาได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้หรือไม่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างและมีข้อความมาถึงพ่อแม่พี่สาวของเขาบ้างไหมคะ

0: ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของทุกๆคนในโลกเลยนะทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเลยเนี่ยอยากสื่อสารอยากรู้เรื่องที่ใกล้ตัวเนี่ยของสมาชิกในบ้านลูกชายโกรธตัวลูกหรือไม่แล้วเขาผูกคอตายตอนที่ตัวลูกไม่อยู่เขาอาจจะเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดคุยกับใครในเรื่องความในใจใช่หรือไม่คะคุณแม่ต้องไปนั่งธรรมะเยอะๆเนี่ยใจมันจะได้นิ่งๆหลังจากทำบุญครบรอบ1 ปีให้ลูกชายเราได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดและเปิดประตูประมาณตอน2 ทุ่มใช่ลูกชายลูกไหมคะแล้วทำไมลูกจะไม่เคยฝันเห็นเขาเลยคะตัวลูกเคยทำวิบากกรรมอะไรมาถึงนำมาสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปโถอมิตภะและในอดีตเราเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนหรือไม่การนั่งสมาธิลูกจะทำให้ไปตามหาลูกชายได้หรือไม่โอ้ได้เลยรีบนั่งนะจ๊ะนั่งให้ได้อย่างยายเลยหากลูกทำบุญสร้างพระธรรมกายยำตัวที่ไปให้ลูกชายเขาจะได้รับบุญหรือไม่อย่างไรคะบุญนี้จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นหรือไม่เห็นไหมเนี่ยรักมากตัวลูกและครอบครัวลูกเคยสร้างบุญมากับหลวงพ่อและหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชาคุณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3มีวิมานติดกันด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาหลายอย่างร่วมกันจ้าท่านทั้งสองตอนนี้เพลิดเพลินอยู่ในทิพยสมบัติอยู่ในวิมานของตนวิมานของคุณตาก็อยู่ในวิมานของคุณตาคุณยายก็อยู่ในวิมานของคุณยายคุณพ่อตายแล้วก็มาเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับกลางๆของชั้นจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและนิสัยมักโกรธเจือเข้าไปจ้าคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3มีวิมานติดกับคุณตาคุณยายด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาหลายอย่างและผูกพันกับคุณตาคุณยายจ้าคุณพ่อสามีตายแล้วก็ไปเป็นรุกขเทวาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีจ้าไม่ได้มาเกิดเป็นลูกชายของลูกจ้าตอนนี้ท่านมีวิมานเป็นทองอยู่ในระดับยอดไม้มีอาหารทิพย์สมบูรณ์ไม่ลำบากจ้าลูกชายลูกเนี่ยเป็นคนเรียนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็นคนอดทนแต่ต้องมาผูกคอตายด้วยเรื่องความรักเพราะเป็นผังเก่าในอดีตที่ติดตัวมาโดยในชาตินั้นก็เคยหาทางออกในเรื่องปัญหาความรักจากการผูกคอตายคล้ายๆชาตินี้แหละคือผิดหวังในความรักแล้วก็หาทางออกจากการผูกคอตายผังนี้ก็ติดมาอีกจึงได้มาเกิดดังนั้นชาตินี้นิสัยนี้จึงติดตัวมาแต่ทำทานมาดีในระดับหนึ่งจึงได้มาเกิดในครอบครัวดีและก็มีปัญญาจ้าตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกผูกคอตายนี่เพื่อตัดสินบุญบาปเจ้ารู้ไหมเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ทำไม
1: ไม่รู้
0: ดูซะมีภาพเกิดขึ้นเป็นจอข้างหน้าบัลลังก์ของผู้พิพากษาก็เห็นบุญบาปแรงๆแต่เนื่องจากไม่เคยทำความชั่วอะไรแต่ตัวเองก็นึกถึงบุญได้รวมทั้งได้บุญที่อุทิศไปให้ดังนั้นเจ้าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์จึงถูกส่งตัวกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงทุกคนใช่คุณแม่ก็โล่งอกได้แล้วลูกชายน่ะไม่ได้โกรธตัวลูก

0: เดิมที่เขาเคยหาทางออกของชีวิตในเรื่องความรักดังกล่าวของชาติในอดีตได้บีบบังคับให้คิดเวลามันได้ช่องเห็นไหมเวลามันได้ช่องเหมือนระเบิดเวลาที่มันตั้งไว้พอได้ช่องก็ให้ทำแบบเดิมเนี่ยให้คิดและทำดังนั้นเป็นกรรมส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับของใครจ้ะหลังจากทำบุญครบรอบหนึ่งปีลูกได้ยินเสียงลงบันไดนั้นเป็นลูกหรือเปล่าเป็นเรื่องของความผูกพันและความคิดถึงเขาจ้าตอนนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วลืมเรื่องนี้เสียเถิดจ้าทุกคนต้องกลัวก
1: ็
0: ไม่กลัวก
1: ็ตาย
0: ล้วน
1: ตายหมด
0: จ้าตายหมดแม้แต่ตัวลูกเองอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายจ้าเราจะตายอย่างไรนี่เราไม่รู้หรอกลูกเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีวัวอยู่ในคอกได้คลอดลูกมันหลายตัวแล้วลูกก็แบ่งลูกวัวเนี่ยขายไปให้คนอื่นเป็นเหตุให้แม่วัวพัดพรากจากลูกวัววิบากกรรมนี่มาเสริมวิบากกรรมเก่าของลูกจ้ะวิบากกรรมของแม่เนี่ยมาเสริมกรรมเก่าของลูกชายที่ผูกคอตายลูกและลูกชายก็เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เคยตายด้วยกันทั้งคู่เชื่อไหม
1: เชื
0: ่อแล้วก็เคยเกิดมาใหม่ด้วยกันทั้งคู
1: ่เช
0: ื่
1: อ
0: ใช่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้แหละนับครั้งไม่ถ้วนในสังสารวัฏแล้วจ้ะหากลูกนั่งสมาธิได้เข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปหาคุณตาคุณยายของลูกชายได้ส่วนลูกชายตอนนี้เขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์ใจแต่ว่าคิดถึงได้จ้ะควบคู่กับการคิดว่าเดี๋ยวเราก็จะต้อง
1: ตาย
0: เหมือนกันคือคิดถึงลูกไปด้วยแล้วก็คิดถึงเดี๋ยวเราก็ต้องตายคิดได้คิดไปเถอะคิดถึงแล้วก็คิดต่อไปว่าทุกคนในโลกล้วน
1: ตายหมด
0: ไม่มีหลงเหลือเลยแล้วก็มาเกิดใหม่ในโลกวนเวียนกันไปอย่างนี้แหละจ้ะตัวลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงแบบไม่สม่ำเสมอบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัญญาบารมีตอนที่83จากตอนที่แล้วอารักขเทวดาที่สถิตอยู่ที่กัมพูชัดประสงค์จะให้มโหสถได้กลับคืนสู่พระราชวังโดยเร็วจึงแสดงกายให้ปรากฏต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าวิเทหราชแล้วได้ถามปัญหา4ข้อข้อ1บุคคลผู้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทั้งชกทั้งถีบแต่กลับเป็นที่รักของผู้ที่ตนทำร้ายข้อ2บุคคลผู้ทั้งด่าทั้งแช่งผู้อื่นตามใจชอบแต่ก็ไม่ต้องการให้ผู้ที่ตนแช่งต้องประสบผลร้ายตามนั้นทั้งผู้ที่ถูกแช่งกลับยิ่งเป็นที่รักของผู้แช่งเสียอีกข้อ3บุคคลผู้กล่าวตู่กันด้วยคำไม่จริงโต้เถียงกันด้วยคำเลาะแหละแต่กลับเป็นที่รักของกันและกันข้อ4บุคคลผู้ที่นำทรัพย์ทั้งข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปแต่ฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าของทรัพย์พระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลทั้ง4จำพวกนั้นคือใครท้าวเธอสดับปัญหานั้นจบลงก็ไม่ทรงเห็นเขาเงื่อนของปัญหาเหล่านั้นเลยจึงขอผลัดเทวดาไว้ก่อนฝ่ายอารักขเทวดาก็ได้ฆ่าโทษเอาไว้ว่าหากคืนพรุ่งนี้ยังไม่อาจจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะต้องถูกลงทันอย่างหนักกล่าวจบเทวดาตนนั้นก็หายวับไปส่วนพระเจ้าวิเทหราชทรงพระกังวลต่อมรณภัยไม่อาจข่มพระเนตรหลับได้จนตลอดทั้งคืนเมื่อรุ่งสางจึงรับสั่งมหาดเล็กให้ไปตามบัณฑิตทั้งสี่เข้าเฝ้าแต่บัณฑิตทั้งสี่ก็อ้างว่าพวกตนน่ะเกิดความละอายที่มีศีรษะโล้นจึงไม่อาจเข้าเฝ้าได้ในตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ทำหมวกต้มปี่ที่มีชื่อว่านาฬิกาปัดซึ่งมีรูปทรงคล้ายธนานตวงข้าวแล้วโปรดให้มหาดเล็กนำไปพระราชทานให้อาจารย์เหล่านั้นเพื่อใช้สวมครอบศีรษะมาเข้าเฝ้าพระองค์เมื่ออาจารย์ทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วท้าวเธอจึงทรงปรารภถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อคืนแล้วตรัสเล่าปัญหา4ข้อที่เทวดาผูกขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้อาจารย์ทั้ง4ได้ช่วยกันคลี่คลายปริศนานั้นให้กระจ่างขณะที่อาจารย์เสนกะกำลังฟังปัญหาที่พระราชาตรัสเล่าก็พยายามใคร่ครวญหาคำตอบสุดกำลังความสามารถของตนแต่แม้จะขบคิดสักเพียงใดก็ยังไม่เห็นเขาเงื่อนที่จะแก้ได้ส่วนอาจารย์ปุกกุสะกามินทะและเทวินทะนั้นล้วนจนแต้มตั้งแต่แรกต่างพากันสายหน้าเพราะเพียงแค่ได้ฟังปัญหาข้อแรกเท่านั้นก็เกิดอาการมืดแปดด้านเหมือนคนหลงทางอยู่กลางป่าในเวลากลางคืนอับจนปัญญาที่จะแก้ปัญหานั้นได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังลึกๆว่าถึงอย่างไรนะพวกตนก็คงจะได้พึ่งพาปัญญาของท่านเสนกะเป็นแน่ต่างก็หันหน้ามามองอาจารย์เสนกะด้วยอัธยาศัยที่คิดพึ่งพาเหมือนอย่างเคยแต่ครั้นเห็นอาจารย์เสนกะสายหน้าด้วยอีกคนหนึ่งจึงรู้สึกผิดหวังพากันนั่งก้มหน้า

มองพื้นมิอาจเงยหน้าศพพระเนตรพระเจ้าวิเทหราชต่อไปได้ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงหวังจะได้อาจารย์ทั้งสี่เป็นที่ปรึกษาเพื่อคลายข้อปัญหาแต่ครั้นทรงรู้ว่าไม่มีใครเลยที่จะสามารถตอบคำถามของเทวดาได้ท้าวเธอก็ทรงร้อนรุ่มในพระหฤทัยเป็นที่สุดประทับอยู่ด้วยพระอาการกระวนกระวายตลอดทั้งวันทรงกระสับกระส่ายด้วยทรงครุ่นคิดถึงปัญหาเหล่านั้นอยู่ไม่เว้นวางเพราะหากว่าพระองค์ยังไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็เกรงจะถูกลงเทวทันตามคำขู่ของเทวดาแล้วในคืนนั้นเองขณะที่เท้าเธอทรงทอดพระกายในพระอิริยาบถบรรทมเหนือพระแท่นบรรทมภายใต้พระเสเวตฉัตรยังไม่ทันจะเสด็จสู่นิทรารมเทวดาตนนั้นก็พลันปรากฏกายอยู่ต่อเบื้องพระพักด้วยรัศมีสว่างเจิดจ้าทั่วห้องบรรทมแล้วก็เอ่ยถามพระราชาทันทีว่ามหาราชท่านน่ะแก้ปัญหาได้แล้วหรือเท้าเธอทรงตกพระทัยรีบตรัสตอบเทวดาด้วยพระอาการตื่นกลัวว่าเราน่ะได้เรียกราชบัณฑิตทั้งสี่มาถามแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครทราบคำตอบเลยจึงขอผลัดท่านไปอีกสักหนึ่งคืนเถอะเทวดาได้ฟังพระดำรัสของพระราชาเช่นนั้นก็แซงขู่พระราชาไปว่าราชบัณฑิตเหล่านั้นจะรู้อะไรเว้นมโหสถบัณฑิตเสียแล้วไม่มีใครที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรอกทางที่ดีน่ะท่านก็จงไปตามมโหสถนั่นแหละให้มากล่าวแก้ปัญหาของเราหากท่านไม่อาจตามมโหสถมาได้เราก็จะทุบศีรษะของท่านให้แหลกเหลวด้วยค้อนเหล็กที่ลุกโพลงนี้แต่ก่อนที่เทวดาตนนั้นจะหายตัวกลับไปก็ทูลเตือนสติพระราชาเอาไว้ว่ามหาราชเมื่อท่านต้องการก่อกองไฟแทนที่ท่านจะก่อกองฟืนแล้วติดไฟให้เกิดเป็นกองไฟที่ลุกโพลง

ิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้จะไม่เรียกว่างมโคงหรือคนที่ต้องการนมโคหากแต่ไปรีดเอาที่เขาโคนฉะไหนเลยจะได้นมโคตามที่ปรารถนาเพราะนมโคย่อมไม่มีที่เขาโคคนรีดนมที่เขาโคนย่อมไม่ได้นมโคฉันใดท่านก็เช่นกันหวังจะทราบเงื่อนงำของปริศนาแต่กลับไปสอบถามกับราชบัณฑิตผู้โฉดเขลาเบาปัญญามองข้ามโหสถบัณฑิตไปเสียแล้วท่านจะได้คำตอบที่กระจ่างแจ้งมาแต่ที่ไหนล่ะพระเจ้าวิเทหราชถูกเทวดาคุกคามเช่นนั้นก็ยิ่งทรงประหวั่นพรั่นพรึงในพระหฤทัยประพักซีดเผือดด้วยทรงเศร้าสลดในถ้อยคำของเทวดาเทวดาเห็นดังนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเพียงเท่านั้นกลับคมคู่ทิ้งท้ายด้วยเสียงกล้า ว่าเอาเถอะคืนนี้นะเราจะเว้นโทษให้ท่านอีกสักครั้งแต่ในคืนพรุ่งนี้หากท่านยังไม่สามารถตามตัวมโหสถมาตอบปัญหานี้ได้นั่นก็หมายความว่าชีวิตของท่านอาจจะต้องถึงกาลอวสานอย่างไม่ต้องสงสัยกล่าวทิ้งท้ายดังนี้แล้วเทวดาตนนั้นก็หายวับไปในทันทีปล่อยให้พระเจ้าวิเทหราชทรงประวันพรั่นพรึงบรรทมไม่หลับอีกตลอดทั้งคืนด้วยไม่ทรงทราบว่าในบัดนี้มโหสถหลบไปอยู่ณที่ไหนวิเทหราชก็คว้างใหญ่ไพศาลจะตามหาตัวเธอมาได้อย่างไรภายในวันเดียวนี่แหละนะผู้ที่เกิดมาได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ทั้งชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำที่จะไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายนั้นไม่มีเลยคนทั้งหลายโดยปกติแล้วเมื่อเห็นคนเหล่าอื่นตายไปมากมายแค่ไหนก็มิได้สลดใจอะไรนักแต่เมื่อความตายย่างเข้ามาใกล้ตนก็ตื่นตระหนกด้วยวันต่อมรณภัยทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเมื่อบุคคลรู้ว่าตัวเราเองก็จะต้องตายอย่างแน่นอนก็ไม่ควรประมาทมันนึกถึงความตายเนืองๆแล้วสั่งสมบุญกุศลติดตัวเอาไว้เมื่อความตายย่างใกล้เข้ามาจะได้มีที่พึ่งพาให้ใจได้ยึดเหนี่ยวไม่ต้องหวาดผวาจนเกินไปส่วนว่าพระเจ้าวิเทหราชครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์จะทรงมีวิธีในการค้นหามโหสถบัณฑิตอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

วิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี

ให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้

เมื่อประสูติได้3วันอสิตะดาบสก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบสด้วย

เมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ษาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณเวลานั้นพระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16,000 ษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาท3ฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7,000 ษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบันพระชนมายุ 16,000 ษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปุตตะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 29,000 ษาทรงเบื่อหน่ายความจำเจในปราสาท3ฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรส

ความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวกโดยมีนายฉันนะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพาหนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการับรามนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารแล้วทรงอธิษฐานเทศเป็นนักบวช

ในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งพบทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน45พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน

จากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นปรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่

ว่าสมมุติว่าเราไปเจอสิ่งที่กำลังทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเราต้องมีสติอยู่กับตัวของเรารักษาใจไว้ดูใจของเรารักษาใจให้ใสๆหากอยู่บริเวณนั้นโอกาสจะใสยากก็เปลี่ยนบริเวณเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนสถานที่แล้วก็นิ่งๆเอาไว้เพราะอารมณ์ที่ทำให้ขุ่นมัวจะอยู่กับเราไม่นานพอเราไม่สนใจมันก็ไม่ขุ่นใจจะเริ่มใสและแทนที่จะนึกถึงภาพบุคคลนั้นเรื่องราวเหล่านั้นเราก็มานึกถึงดวงใสๆองค์พระใสๆบุญใสๆที่เราได้กระทำผ่านมาโดยความปลื้มปิติเบิกบานภาคภูมิใจหรือนึกถึงคำภาวนาสัมมาอรหังมาแทนที่นับไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจจะใสเองใจใสนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้กันค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคค่ำณพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์หลวงพ่อทัตตาชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปแปลอักษรเป็นภาพการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกอย่างวิจิตรสวยงามตระการตาสร้างความสว่างสวยทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทางคณะสงฆ์จะได้นำผู้แทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปส่องประกายสว่างสวยสะท้อนถึงแสงแห่งปัญญาทางพระพุทธศาสนาต่อด้วยพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร8,415 ล้านจบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ในพุทธประวัติ3ประการตรงกันคือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการฝึกตนตามคำสอนเพื่อสร้างสันติสุขภายในก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้ย้ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน80ครั้งและในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งยอดสวดครั้งต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรที่ยอดสวด 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569

ขอให้ทุกคนไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆนะและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทั่วโลกนะค่ะคุณผู้ชมคะทางผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้ร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้นายองอาจนฎธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมถวายสักการะและน้อมบูชาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราชอาณาจักรและประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์นิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลได้ร่วมกับโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีศีลธรรมค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกรุงเทพมหานครพร้อมทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน6บทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน320คนณโรงเรียน

วัดใต้ราษฎรนิรมิตสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุรภาดุลยพัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีส่วนคุณครูวชิรารักษ์ผิวขำหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีภายในการอบรมมีกิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยธรรมะผลิบาลเด็กดีมีวินัยรู้หน้าที่ตัวเองและความสำคัญของการรักษาศีล5รักบุญกลัวบาปก่อนที่น้องๆ นักเรียนจะได้แบ่งกลุ่มเป็นช่วงชั้นเพื่อเข้าฐานกิจกรรมผจญภัยฝึกสติเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันและบทฝึกห้องเรียนต้นแบบจำนวน4ฐานดังนี้กิจกรรมที่1ก้าวอย่างมีสติวางอย่างมีสไตล์เป็นการฝึกการเดินการถอดการวางรองเท้ากิจกรรมที่2ไหว้สวยรวยรอยยิ้มฝึกทำความเคารพคุณครูกิจกรรมที่3จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิตฝึกทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของและกิจกรรมที่4สถานีหยุดนิ่งชาร์จแบตเตอรี่ฝึกการนั่งสมาธิ

ใจอันดีระหว่างศาสนาโดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมสันติสุขภายในจิตใจอันเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพโลกซึ่งคณะสงฆ์ได้นำฝึกสมาธิด้วยแนวทางสติและสบายโดยค่อยๆนำใจกลับสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมแนะนำการประคองใจด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนร่วมกันแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนความรู้สึกถึงความสงบผ่อนคลายและเชื่อมั่นตรงกันว่าสันติภาพภายนอกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในทั้งนี้วัดพุทธบาหลีจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ World Peace Through Inner Peace หรือสันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายในโดยประยุกต์การสอนวิชาสมาธิตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารให้เข้าใจง่ายเหมาะกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวและผู้สนใจด้านสุขภาพกายใจบนเกาะบาหลีผ่านเทคนิคการผ่อนคลายและการฝึกใจอย่างเป็นธรรมชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสิริพรโบลิกและกัลยาณมิตรวรรธนาทับตรงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญโคมวิสาขประทีปโดยมีกัลยาณมิตรปารมาทำ

ปริภัทรากัลยาณมิตรพัชราสมิตรกัลยาณมิตรวิภารัสสาขากรและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรขวัญอยู่บุสเกนและกัลยาณมิตรไฮโก้เอลสวิกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมนำเครื่องทยธรรมและโคมวิสาขประทีปถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนการน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปจนแสงสว่างไปทั่วบริเวณจัดงานพร้อมทั้งร่วมการเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและสงบร่มเย็นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อน้อมจิตระลึกถึงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กัลยาณมิตรกรกฎเหมสถาปัตย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาต่อหน้าคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรไคสีอาเลนกัลยาณมิตรเอเวอรี่ปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรทิพสุคนเผ่าพหลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรฮาราปราสาจุวาลาและกัลยาณมิตรดวงฤดีชีแดมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเอเวอรี่ปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรภัทราอู่เพชรส่วนกัลยาณมิตรแลนเดนปีเตอร์สันและกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมการถวายโคมวิสาขประทีปแด่คณะสงฆ์จากนั้นก็ได้ร่วมการจุดโคมวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณซึ่งแสงโคมที่จุดขึ้นในค่ำคืนนี้ไม่เพียงส่องสว่างให้แก่สถานที่แต่ยังสะท้อนถึงแสงแห่งพระธรรมที่สาธุชนทุกท่านน้อมนำไว้ในดวงใจโดยสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้เห็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงและยังมีชาวท้องถิ่นมาร่วมงานด้วยหัวใจที่เปิดกว้างสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกากำลังได้รับความสนใจและแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษณสถานที่ปฏิบัติธรรมเอโลฮีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามโดยได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนหลายท่านค่ะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสถานที่ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบร่มรื่นและมีความสัปปายะอย่างยิ่งเหมาะแก่การหลีกหนีความวุ่นวายจากวิถีชีวิตคนเมืองเพื่อมาฟื้นฟูจิตใจผ่านการทำสมาธิ

โดยได้รับความเมตตาจากพระไมเคิลวีระธัมโมพระนิกสันตาจิตโตและพระมหากรกฏกระชชโยกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยตลอดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษนี้ทุกท่านได้มีเวลาปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งช่วงสายบ่ายและค่ำทั้งยังได้รับฟังคำแนะนำต่างๆจากพระอาจารย์โดยเฉพาะได้ศึกษาฐานที่ตั้งของใจทั้ง7ฐานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นการออกกำลังกายฝึกโยคะซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งโครงการเต็มไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ช่วยให้พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในสามารถปลดล็อกความเครียดที่สะสมมานาน

ปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ช่วยให้พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในสามารถปลดล็อกความเครียดที่สะสมมานาน

ครื่องผูกคือกิเลสนั่นเองนะมีแต่แกไม่เห็นชัดๆนะก็คือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเป็นเครื่องผูกให้มนุษย์นั้นติดอยู่ในวัฏสงสารนะคือเครื่องผูกคือกามนั่นเองนะนี่ดังภาพนั้นต่อไปก็ในพระไตรปิฎกได้ระบุเอาไว้ว่าโทษของกามโดยย่อนะมีสี่ประการอนิจจาคือกามนั้นไม่เที่ยงข้อที่สองคือตุจฉาคือเป็นของเปล่าข้อที่สามคือมุสาเป็นของเท็จข้อที่สี่คือโมหะธรรมาเป็นสิ่งที่ลวงให้หลงนะอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าที่สิบสี่ข้อที่เล่มข้อหน้าเล่มสิบสี่ข้อที่แปดสิบเอ็ดหน้าที่เจ็ดสิบสี่นะเล่มข้อหน้าเนี่ยนะก็โทษของกามนะโดยไดอะแกรมเนี่ยที่เห็นภาพเนี่ยก็คือทั้งอนิจจาตุจฉามุสาโมหะธรรมาเนี่ยทำเป็นภาพให้ดูให้เข้าใจง่ายๆนะไว้ทบทวนกันอีกครั้งก็แล้วกันคราวนี้ขยายผลให้เห็นโดยทั่วหน้ากันใช้ภาษาง่ายๆก็คือโทษของกามสิบประการหนึ่งได้มาน้อยแต่ต้องแสวงหามากสองต้องเหนื่อยในการหาสามต้องลำบากในการรักษาสี่กลัวของรักสูญหายห้าพลัดพรากแล้วเศร้าหกเกิดการแย่งชิงทะเลาะเจ็ดใจไม่อิ่มไม่พอแปดถ้าไม่หลงติดไม่เป็นอิสระเก้าชักนำในสู่การทำผิดสิบในที่สุดเป็นเหตุให้แห่งทุกข์มากกว่าสุขนะสุขนะสุขไม่เกรียมเลยนะโดยย่อเนี่ยหาเหนื่อยรักษาลำบากกลัวหายเสียใจแย่งกันใจไม่พอติดหนักผิดศีลและทุกข์มากอันนี้โดยย่อนะหรือสรุปใจความสำคัญนะมีสุขน้อยแต่ทุกข์มากคือความสุขจากกามเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและการดิ้นรนแสวงหานะข้อที่สองคือลำบากในการแสวงหากว่าจะได้มาซึ่งสิ่งน่าพอใจต้องฝ่าฟันอุปสรรคและบางครั้งต้องเบียดเบียนผู้อื่นข้อที่สามเป็นทุกข์เพราะต้องหาต้องรักษานะเป็นทุกข์เพราะต้องรักษาเมื่อได้สิ่งที่รักมาแล้วก็เกิดความกังวลหวาดกลัวการสูญเสียข้อที่ห้าก่อให้เกิดการวิวาทเป็นสาเหตุแห่งการแย่งแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งและทำลายความสัมพันธ์นะใครที่มีครอบครัวแล้วจะตระหนักจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีนะแล้วคนที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องนะไม่ต้องเป็นหนูทดลองไม่ต้องเป็นทดลองสิ่งเหล่านี้มีตัวอย่างจากพ่อแม่ของเราจากคนใกล้ชิดเราจากคนรอบข้างนี่แหละนะทุกข์ของการมีครอบครัวนะคนที่อยู่ในกามทั้งหลายนี่แหละนะบางคนบอกขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็บอกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วขอมีครอบครัวเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็บอกอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะบางคนขอชาติสุดท้ายแล้วชาติต่อไปไม่ละแต่บางคนไม่นะชาตินี้ตั้งใจเอาให้ได้ฝ่าฟันไม่มีครอบครัวประพฤติพรหมจรรย์พอทำได้แล้วเราได้ผังสำเร็จแล้วชาติต่อไปทำได้นะเป็นผู้ออกจากเรือนออกจากกามไม่มีครอบครัวนะเห็นทุกข์ของพ่อแม่เห็นทุกข์ของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็มีครอบครัวแล้วโอ้หวานอมขมกลืนนะสุขแบบสุขไม่เกรียมนะข้างหน้าเหมือนมีความสุขแต่ข้างในมันทุกข์นะสุขแบบชั่วคราวสุขจอมปลอมหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าที่สุขอยู่ทั้งโลกทั้งวันนี้เนี่ยมันคือความทุกข์ที่มันลดน้อยลงไปมันเป็นความเพลินตั้งหากเราแต่ถ้าสุขที่แท้จริงก็สุขจากการเข้าถึงธรรมนั่นเองแม้เป็นธรรมเบื้องต้น

ทำจากความสงบของใจเบื้องต้นหรือการเข้าถึงดวงปฐมมรรคยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายโอเป็นความสุขเป็นไปตามลำดับนั่นเองนะเป็นความสุขที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นำมาให้เห็นว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างแล้วนะก็จะได้เห็นโทษของกามนะจะได้เห็นคุณของการออกบวชนั่นเองนะก็มาชมประมวลภาพ MV ชีวิตที่เลือกแล้ว

สาธุโอ้ปลื้มเห็นพี่ๆน้องๆอุบาสกด้วยกันสมัยนั้นตอนนี้มาบวชแล้วนี่โอ้ปลื้มนะก็เรา32พรรษาของท่านเพิ่งบวชเมื่อวันเสาร์นี้นะวันที่31ถือว่าได้บวชใจฮะบวชภายในบวชใจกันมาก่อนแล้วแล้วอย่างนี้นะประกาศได้เต็มที่เลยว่าบวชอุทิศชีวิตเพราะอะไรเพราะได้ทำงานพระศาสนามายาวนานบางคนก็42ปีนะขึ้นไปอย่างน้อยสุดก็34ปีเนี่ยทุกคนก็ก่อนมาเป็นอุบาสกก็จบปริญญาตรีกันทั้งนั้นนะบางคนก็ปริญญาโทก็มีนะก็ทำงานทางโลกก็ลาออกมาก็มีบางคนทางบ้านก็มีอันจะกินนะแต่ว่ามีความศรัทธามีความเริ่มใสอยากจะบวชอุทิศชีวิตแต่ว่าในก่อนที่เข้ามาวัดกันเนี่ยนะตั้งแต่ปี27 28 29สมัยนั้นนะก็มีคอนเซปต์ว่าผู้ที่จะมาบวชเป็นพระแท้บวชตลอดชีวิตก็ต้องมาเป็นอุบาสกซะก่อนอย่างน้อย5ปีนะก็อย่างน้อย5ปีพระอาจารย์ก็8ปีนะเป็นอุบาสก8ปีถือว่าเร็วแล้วนะฮะก็เนื่องจากมีคนแทนมีคนทำงานแทนได้ก็ได้มาบวชก่อนแต่พี่ๆน้องๆหลายๆท่านจะต้องรับภารกิจอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประสานงานต่างๆที่พระทำไม่ได้แต่โยมทำได้ก็ทำหน้าที่ไปถือศีล8ไปด้วยอุทิศชีวิตเพื่องานศาสนาไปด้วยนะไม่มีเงินเดือนมีปัจจัยเคลื่อนหนุนบางส่วนที่ใช้ยังชีพใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆบ้างนะก็ประคองชีวิตจนถึงวันบวชได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะมีบางคนเนี่ยนะก็ทำงานประสานงานไปประสานงานมาเจออดีตเนื้อคู่ในอดีตชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะติดต่อไปติดต่อมาปิ้งกันอ้าวออกไปมีครอบครัวซะก็กลายเป็นต้องออกจากอุบาสกบางคนก็อุ้มลูกมาบางคนก็เขินเขินหลบๆไม่ค่อยมาเจอใครเท่าไหร่เขินนะนะบางคนอ้าวหมดอายุขัยก่อนเกณฑ์ก่อนที่จะ75ปีนะคือตามเกณฑ์ของผู้ที่หมดอายุขัยคือ75ปีนะบางคนไปซะก่อนแล้วแต่ที่บวชตอนนี้เนี่ยก็60กว่าคือ70ก็หลายท่านนะฮะแต่ขอให้ยืนก็แล้วกันฮะอายุยืนอายุนั่งอายุนอนอย่าเอาก็แล้วกันฮะอายุยืนนะฮะแล้วก็สร้างบุญร่วมกันเป็นนานๆถือว่าแม้เพิ่งบวชจริงๆก็คือทั้งศีลจารวัดทั้งความประพฤติต่างๆพระธรรมเนียต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีบุคลิกคล้ายๆบวชเป็นสิบพรรษาไปแล้วเป็นพระเถระไปแล้วเนี่ยก็ยังเจอว่าโอ้เหมือนพระเถระเลยการนุ่งห่มศีลจารวัดต่างๆเนี่ยเหมือนพระเถระเลยเหมือนผู้ที่บวชมาสิบพรรษาแล้วบวชของท่านก็จะมั่นคงนะคือวัดใจกันมาแล้วเป็น10ปี34ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจนถึง42ปีเนี่ยวัดแล้วว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้วว่ามาทางนี้ถ้าไม่มาทางนี้ก็ไปแล้วบางคนก็ไปมีครอบครัวแล้วบางคนก็ทนร่างกายทนไม่ไหวหมดอายุขัยไปก่อนแล้วนะหมดลมหายใจไปก่อนแล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันเสียดายแต่ก็ยังมีพี่น้องอีกหลายท่านนะพี่น้องวาสงเนี่ยคือรวมแล้วร่วม100ท่านนะฮะที่สะสมมาเรื่อยนะก็เป็นวาสกตั้งแต่ปีนู่นนะปีก่อนพระอาจารย์เป็นวาสกมาปี29ก่อนก็มีนะหลังก็มีทยอยมาเป็นวาสกกันไปช่วยงานไปยังไม่ได้บวชอีกนะบางคนก็เป็นวาสกมา30กว่าปีแล้วได้กับพระอาจารย์หรือก่อนพระอาจารย์ก็ยังมียังไม่ได้บวชก็มีเหมือนกันเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่นะคงปีต่อไปทยอยบวชกันมานะก็ขอให้พระคุณเจ้า

เอาที่บวชใหม่ก็เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมเป็นวันของพระพุทธศาสนาและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบไปนานๆ นะครับนะก็ถึงอดีตเพื่อนอุบาสกด้วยกันนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะมาบวชภายหลังปีต่อไปนะรักษาลมหายใจให้มีอยู่และรักษาบารมีฐานให้มั่นคงต่อไปโบสถ์อย่างสมเกียรติจริงๆนะสมศักดิ์ศรีสมกับการสร้างบารมีของท่านแหละนะดังก้องฟ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนากันทั่วโลกเลยนะนะนะเพราะฉะนั้นรักษาลมหายใจรักษาบารมีฐานของความเป็นประสบเตรียมบวชในปีต่อไปด้วยกันนะฮะต่อไปคุณของการออกบวชนะก็เราได้เห็นภาคปฏิบัติแล้วก็มาดูภาคทฤษฎีบ้างนะโทษของกามแล้วอันนี้คุณของการออกบวชเป็นยังไงบ้างมาขยายผลกันมาได้ตระหนักรู้มาตอกย้ำด้วยกันคุณของการออกบวชก็คือการคือประโยชน์ของประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการบวชเช่นการได้ฝึกตนละจากกามศึกษาธรรมและพัฒนาจิตใจให้สงบขึ้นนะจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในนั่นเองคราวนี้มีบทพระสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่าสามัญญผลสูตรนะบางคนเคยได้ยินนะสามัญญผลสูตรนั้นนะเป็นพระสูตรที่พระองค์ได้เทศนาให้พระเจ้าอาชาศัตรูที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมโดยมีหมอชีวกะได้นำทางมาฟังเทศโดยที่พระเจ้าชาศัตรูนั้นหลงผิดตามพระเทวทัตได้ปงพระชนพระราชบิดาแต่ภายหลังคิดได้เนื่องจากไปหลงเชื่อพระเทวทัตซึ่งเป็นนักบวชที่ไม่ถูกต้องนะฮะทำให้ท่านหลงผิดไปภายหลังคิดได้มาฟังเทศพระเจ้าเลยได้ถามว่าแล้วบวชมันดียังไงนะคุณของการออกบวชเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ตัดเทศแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องของสามัญญผลสูตรนั่นเองเพราะว่าพระเจ้าศัตรูเห็นว่าทำไมบวชแล้วไม่เป็นอย่างพระเทวทัตหรือไงหรือบวชเหมือนกับที่นักบวชนอกพุทธศาสนาเนี่ยบวชแล้วชีเปลือยบ้างบวชถือเคร่งต่างๆบ้างเนี่ยแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ได้ตัดเรื่องของสามัญญผลสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยผลของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ที่เกิดจากการบวชและประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนาใจความสำคัญของสูตรนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจะนำไปสู่ผลเป็นลำดับตั้งแต่ศีลความสำรวมความสงบของใจนะศีลสมาธิปัญญาไปจนถึงความหลุดพ้นนะนะขึ้นข้อความด้วยนะข้อความก็มีอยู่นะฮะเรื่องของพระสูตรที่ว่าด้วยผลของการเป็นสมณะหรือประโยชน์ที่เกิดจากการบวชและการประพฤติธรรมนะก็เป็นเรียกว่าเป็นสามัญญผลแล้วก็สรุปโดยย่อก็คือการศึกษาสามัญญผลเนี่ยทำให้พระภิกษุมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางบรรพชิตแม้ผู้สาธารณชนเองก็จะได้มีมาตรฐานในการพิจารณาถึงคุณลักษณะที่ดีของพระภิกษุสงฆ์นะได้มีเกณฑ์นั่นเองว่าพระที่แท้เป็นอย่างไรนะโดยสรุปเนื้อหาความสำคัญในสามัญญผลสูตรได้แก่การที่พระสงฆ์นั้นมีศีลสามระดับคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะอันนี้โดยย่อนะละเอียดจะไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองอีกทีก็แล้วกันแล้วก็อินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสติสัมปชัญญะนะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระลึกได้ว่าเราทำอะไรอยู่นะแล้วก็มีความสันโดษมีความมักน้อยมีการละนิวรณ์มีการเจริญในฌานสี่มีเข้าถึงวิชาและญาณต่างๆจนกระทั่งอาสวัคคายญาณ
นะตั้งแต่บุพเพนิพพสานุสติญาณคือระลึกชาติของตนเองจตุปปาตญาณก็คือการระลึกชาติของผู้อื่นการเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกและอาสวัคคายานคือญาณเป็นเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการหมดกิเลสนั่นเองนะแต่โดยย่อก็คือศีลดีใจสงบสมาธิเกิดปัญญาแจ้งแล้วก็หลุดพ้นนะอันนี้โดยย่อของสมัญญผลสูตรนะดูผลของการบวชนะมาเพิ่มเติมในเรื่องของที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะนั่นคือหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาถึงปัจจุบันนี้ว่าคุณของการออกบวช10ประการนั้นเป็นอย่างไรนะได้ละกามและความวุ่นวายในทั้งโลกทั้งหลายได้ฝึกตนให้มีศีลได้ฝึกสมาธิให้ใจสงบได้ฝึกปัญญาให้เห็นความจริงของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองได้ออกห่างจากอบายมุขนะมีคนมากมายทีเดียวเนี่ยโอ้ติดเหล้าติดบุหรี่ติดอบายมุขต่างๆแต่มาบวชแล้วเลิกได้หมดเลยแต่บางคนเสียดายนะพอศึกกลับไปเอ้าไปติดบุหรี่ติดเหล้าเหมือนเดิมโอ้เสียพระเหลืองไม่ได้นะฮะศึกออกไปก็ต้องเป็นคนดีของสังคมนะเรียกว่าเป็นทิศคือบัณฑิตที่ได้ศึกษาธรรมะมาอย่างดีแล้วไปเป็นต้นแบบต้นบุญให้กับคนทั้งโลกทั้งหลายก็เรียกว่าบัณฑิตหรือเรียกย่อว่าทิศนั่นเองนะข้อที่6เนี่ยได้ทบทวนและปรับชีวิตนะแก้ไขชีวิตตนเองให้ดีขึ้นนะได้มีเป็นผู้ที่มีบุญมากได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้เกื้อหนุนพระพุทธศาสนาต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนานั่นเองและข้อที่10ได้เดินทางสู่ความหลุดพ้นนะก็คือมรรคผลนิพพานเปิดธรรมจนเข้าถึงธรรมะเข้าถึงพระธรรมกายจนกระทั่งไปถึงพระนิพพานนั่นเองนะก็นี่ก็เป็นโดยย่อของการออกบวชคุณของการออกบวช10ประการนะก็ย่อๆบวชเพื่อละกามฝึกศีลสมาธิปัญญาพ้นอบายตอบแทนพ่อแม่และเกื้อหนุนพระศาสนาอันนี้โดยย่อนะก็เดี๋ยวมาชมประมวลภาพMV บวชชีวิตของสามเณรทั้ง8รูปจากมหาบาเรียนและตั้งใจที่จะบวชเป็นพระแท้เป็นพระมหาบาเรียนคือมีทั้งปริยัติมีทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเทศนาภาษาบาลีและต่อไปก็ศึกษาภาษาต่างประเทศอีกนะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่วาสนาสืบต่อไปมาชมอุทิศชีวิตเพื่อพระธรรม

สาธุปลื้มนะทั้ง19ท่านแล้วก็ใครที่อยู่ทางบ้านก็จะมาบวชก็จะมาบวชโครงการต่างๆกันต่อนะแล้วก็มาบวชไม่ต้องมาเราประสบก็ได้นะอายุเยอะแล้วก็บวชยาวไปเลยนะงั้นนะก็เวลาที่ล่วงเลยไปเนี่ยคงจะมีคราวหน้าอีกนะเป็นตอนที่สองซึ่งทีมงานได้เตรียม เนื้อหาไว้เยอะทีเดียวนะตอนนี้ก็ทยอยออกมาได้ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็มีอาวาสหลวงปู่ก็แล้วกันนะหลวงปู่ที่ท่านให้เอาไว้นะซึ่งสอดคล้องกับเรื่องนี้แหละนะว่าเราโทษของกามคุณของการออกบวชแล้วจริงๆแล้วออกบวชแล้วเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาธรรมะหนทางแห่งความหลุดพ้นคือได้ประทำให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองจะเข้าถึงธรรมะได้ก็เป็นชีวิตพระหรือชีวิตนักบวชเนี่ยเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งจากงานทางโลกปลอดโปร่งจากครอบครัวปลอดโปร่งจากความกังวลห่วงใยในเรื่องต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมันโล่งไปได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็สามารถจะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะแต่ว่าเรายังติดในบ่วงเหล่านั้นนะถูกครัวครอบถูกครัวครอบก็เลยทำให้วนเวียนไปสิ่งนั้นต่างๆเหล่านั้นจนทั้งลืมฮะลืมเป้าหมายของการเกิดมาของชีวิตมนุษย์นะอย่างที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือเป้าหมายของการเกิดมาในความเป็นมนุษย์ของพวกเราจริงๆทุกชีวิตนั่นแหละแล้วก็พูดในกลุ่มของผู้นักสร้างบารมีทั้งหลายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะอย่างคำที่หลวงปู่ท่านให้เอาไว้นะจริงๆก็ให้ไว้สามารถใช้กับทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้แหละว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้นะโดยย่อก็คือว่าเราเกิดมาที่จะมาเข้าถึงดวงธรรมภายในคือดวงแก้วเข้าถึงพระไตรภายในแก้วสาประการเข้าถึงพระธรรมกายบรรลุมรรคผลนิพพานแต่เราถูกขั่วครอบบ้างมีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องกระทำจนกระทั่งสลัดไม่ออกทำให้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะหรือศึกษาธรรมะได้ไม่เต็มที่เนี่ยนี่หลวงปู่ได้เตือนเอาไว้นะไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงแต่ไม่จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่นะเลิกอยากลาหยอกเลิกออกจากกามเดินตามขันธ์สามเรื่อยไปนะขันธ์สามรูปเวทนาสัญญาสังขารไตรลักษณ์นะตามขันธ์สามอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละแล้วก็กิจ16ก็คือเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของเข้าไปในกายต่างๆนะก็เป็นการเจริญวิปัสสนานะเราสมถกรรมฐานจนเข้าถึงธรรมะแล้วก็เจริญวิปัสสนาในพระธรรมกายต่างๆนี่แหละจนทั้งเสร็จกิจ16นั่นแหละนะเศรษฐกิจ16ไม่ตกกระดอนเรียกว่านิพพานก็ได้อันนี้เป็นโดยย่อนะฮะ

0: มาถึงปณิธานของคุณครูไม่ใหญ่นะมาที่ท่านได้ตั้งปณิธานของการที่ท่านได้มาสร้างโรงเรียนในภพชาตินี้แล้วก็เห็นโทษของกามและคุณของการออกบวชก็เลยมาบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นธงชัยให้กับพวกเราให้เราได้ก้าวตามได้มาสร้างโรงเรียนตามนั่นเองอ่ะมาชมมาฟังมโนวิถีอันสูงสุดของหลวงพ่อธรรมชโยกัน
1: ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จะขอปากธงรบอหิงสาปรโมธโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่าข้าจะอุทิศชีวิตนี้พลีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอดเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพาน

ก็เป็นมโนมยทานยิ่งใหญ่ที่เรามีผู้นำแห่งการสร้างบารมีช่วยอธิษฐานนะให้ท่านแข็งแรงแรงอายุยืนยืน220 ปี 220 ปีนะก็เราก็ต้องยืนไปด้วยนะจะได้สร้างบารมีร่วมไปกับท่านความแข็งแรงความยืนนี้จำเป็นนะต่อให้เรามีทรัพย์มีปัญญามากแต่ไม่แข็งแรงไม่ยืนไม่แข็งแรงก็ต้องคอยเอาทรัพย์นั้นมาในการรักษาความเจ็บป่วยไข้ไม่ยืนอายุสั้นดับสิ้นไปก็กลายเป็นว่าหยุดการสร้างบารมีกระทันหันเพราะนั้นเราต้องขวนขวายในการสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่มีอยู่นั้นมันจะดับสิ้นไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอหลับตาตายเสียแล้วไม่แน่นอนนะชีวิตไม่แน่นอนแป๊บๆเอาไปซะแล้วเลยมีพระราชนิพนธ์ของล้นเก้าในการที่ห้าเอาไว้ว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์เห็นไหมแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเห็นหน้ากันอยู่ระลัดอ้าวไปแล้วพระองค์ได้เตือนให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่าได้ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอาเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งดังเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันพระอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนหลับไม่ตื่นก็ได้หรือใครไม่รู้นะเพราะนั้นเราต้องนึกถึงความตายไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วเศร้าไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วเร่งทำความดีให้ปลื้มปิติเราตายไปคืนนี้หรือตายไปตอนนี้ความปลื้มปิติในบุญของเรานี่แหละจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เราไปดีให้เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่รู้ใครแซงใครไม่ต้องถึงอายุใคร75ปีก็ไปได้เหมือนกันนะสร้างความดีให้ถึงพร้อมที่สุดนะพระอาจารย์ก็แจ้งข่าวสารในเวลาที่มีอยู่นั้นอ้าวมาบวชผู้ชายเนี่ยมาบวชดีที่สุดเลยนะฮะมาบวชโครงการบวชพระมีหลายโครงการแต่พระอาจารย์อยากจะชวนในโครงการของ

อาจารย์นี่แหละนะแต่ว่าเน้นถ้าเป็นคนไทยก็ไปอยู่ที่โครงการของคนไทยแต่ถ้าเป็นผู้ภาษาอังกฤษได้อ่ะมาที่พระอาจารย์ยังพอได้อยู่และชาวต่างประเทศด้วยนะลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาบังกลาเทศหรือชาวยุโรปชาวอเมริกันชาวประเทศต่างๆนะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือจะเป็นภาษาอื่นๆก็ใช้หูฟังช่วยแปลนะคะแนนทำการ์ดในประเทศต่างๆเท่าที่มีเวลาจำกัดมีเวลาจะทำการ์ดภาษาอื่นๆอีกและใครมีช่องทางทางโซเชียลช่วยไปสัมพันธ์ไปด้วยนะฮะทาง Facebook แฟนเพจทางอื่นๆเนี่ยช่วยกันไปสัมพันธ์ให้หน่อยนะติดต่อเข้ามาบทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีพี่น้องนักสร้างบุญของเราอีกเยอะแยะมากมายนะที่เขามาเกิดในปัจจุบันนี้แต่ยังมาไม่ถึงหมู่คณะต้องทำมาหากินบางคนก็ทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตก็มีเพราะว่าไม่รู้หลักธรรมะในโซเชียลนี่แหละเขาเห็นทาง Facebook เห็นทางโซเชียลต่างๆทั้ง TikTok ทั้งอะไรต่างๆนะฮะช่วยกันส่งหน่อยช่วยกันกระจายข่าวเอาบุญด้วยกันนะเราเป็นสื่อแห่งบุญสื่อธรรมะนี่แหละเราสื่อสารไปเขาก็จะได้รับทราบข่าวสารบุญในตัวที่เขาเคยสั่งสมบุญมีกับหมู่คณะก็ตามเนี่ยเขาเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะมาบวชก็ได้หรือจะมาเป็นเจ้าภาพก็ยิ่งดีนะได้หมดเลยนะมาบวชยิ่งดีกว่านะบวชยิ่งดีกว่าเป็นผู้หญิงก็มาส่งเสริมมาเป็นเจ้าภาพเริ่มมาบวชใจมาศึกษาธรรมะที่วัดหรือที่บ้านก็ได้นะแล้วก็มีสิ่งที่พระอาจารย์อยากเชิญชวนก็คือเมื่อกี้บวชพระบวชเนนด้วยใช่ไหมบวชเนนด้วยออกการหรือยังบวชสามเณรอายุ12ปีถึง19ปีเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วก็บวชต่อบางคนก็เตรียมบวชอยู่ต่อไปมาเรียนปริยัติธรรมนะจะบวชเป็นเรียนไม่ได้ทำอย่างเดียวหรือบวชเพียงสามวันนะไปที่เขาแก้วเสด็จหรือไปที่สาขาของเราบางที่เนี่ยมีการส่งเสริมเพียงสามวันส่งเสริมให้เรียนภาษาไทยนะสมัยต้องศึกษาภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่บันทึกความรู้ในวิชาธรรมกายเพราะนั้นจะแปลเป็นภาษาต่างๆก็ต้องมาจากภาษาไทยนี้ก่อนนะภาษาไทยหลักธรรมะวิชาธรรมกายต่างๆเนี่ยก็ต้องจากมาจากภาษาไทยเพราะนั้นศึกษาต้นแหล่งแห่งธรรมะวิชาธรรมกายหรือพุทธศาสนาก็ศึกษาภาษาไทยให้ได้ก่อนนี้เป็นต้นนะแต่ภาษาของตัวเองก็อย่าลืมนะจะได้ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปนะคราวนี้พระอาจารย์ก็มีสิ่งที่ใหญ่แจ้งข่าวสารว่าทุกวันพระอาจารย์ก็จะเชิญชวนถ้าไม่ติดประชุมไม่ได้ติดไปต่างจังหวัดไม่ติดปฏิธรรมในคลอสต่างๆหรือพาญาติโยมไปทำที่เขาที่สวนธรรมเขาใหญ่หรือที่ต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะพาญาติโยมมาเดินไปทักษิณหลังฉันเช้า 7:30 ถึง 8:15 ช่วงเย็น 18:15 ถึง 13:00 มาเวียนทักษิณรอบพระมหาเจดีย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่าสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และสว่างที่สุดนะใครมาได้ก็มาไม่ได้ก็ส่งใจมาทาง TikTok ของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์ MP สุรัตน์เนี่ยนะในโซเชียลของพระมหาสุรัตน์นี่แหละนะ MPM. สุรัตน์เนี่ยนะหรือพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนนี่นะเข้ามาTikTokของพระอาจารย์ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจอะไรก็ว่าไว้ให้กระจายไปเยอะๆนะฮะนะเช้า 7:30 ถึง 8:15 เย็น 18:15 นาทีถึง 13:00 โดยประมาณเข้ามาในช่อง TikTokเข้ามาในโซเชียลของพระอาจารย์เข้ามาตัวจริงได้ให้มาไม่ได้ก็มาในโซเชียลแล้วทรงใจมากด้วยความเลื่อมใสมีพระบาลีรับรองเอาไว้ว่าติดถันเตนุปเตชาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิสตาคัจจติสุคติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปริพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุแห่งจิตเลื่อมใสนี่ไงนะเราเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยมาไม่ได้ก็ปลื้มปิติในบุญด้วยกันแล้วก็ส่งใจมาเวียนทักษิณด้วยกันแต่ถ้ามาเวียนด้วยยิ่งปลื้มหลายชั้นยิ่งปิติหลายชั้นบุญยิ่งบุญยิ่งบุญกุศลยิ่งทับทวีเพราะอะไรเพราะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกด้วยเขาเห็นภาพที่เราเวียนเห็นเดินตามกันทั้งพระทั้งโยมเยอะแยะมากมายนี่ยิ่งปิติยิ่งปลื้มในบุญมากๆบุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นไปอีกนะทั้งเราเป็นต้นบุญต้นแบบด้วยทั้งคนทางบ้านได้เห็นต้นบุญต้นแบบก็ยิ่งปลื้มปิติไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สุดท้ายเชิญชวน
ใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างๆภาษาต่างประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาเบงกาลีฮินดีภาษาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะมาช่วยกันมาทำการ์ดมาช่วยทำวิดีโอมาช่วยกันเผยแพร่ทางโซเชียลหรือมาเป็นเจ้าที่ถ้าเป็นคนไทยก็ตามก็ต้องมาช่วยเป็นเจ้าที่ธุรการทำโซเชียลประสานงานต่างๆยิ่งได้ภาษาอังกฤษยิ่งประสานงานได้ยิ่งดียิ่งขึ้นด้วยเนี่ยนะมาช่วยกันภาษาต่างๆก็มาช่วยกันได้นะติดต่อมาเนี่ยนามบัตรพระจารย์นี่นะขอว่าคุณสมบัติก็คือใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์ใช้ได้ติดต่อมาทางโซเชียลของพระอาจารย์หรือเบอร์มือถือ0813985124เป็นต้นนะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วก็พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาให้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกทั้งปวงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของกามและใจมุ่งมั่นที่จะออกจากกามฝึกฝนเนกขัมมะบารมีให้มากที่สุดฝ่ายชายก็มาบวชฝ่ายหญิงก็บวชใจศึกษาธรรมะปฏิธรรมไปด้วยกันให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างมั่นคงที่โดยง่ายให้ได้สร้างบุญสร้างมีตามติดตามพระเดชพระหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณอาจารย์อย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระ

0: กระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
3: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะไม่เรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่ง

สมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนั่นเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้ไปเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกาย
ถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญ
มันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออ

เหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะ

ซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกรุนแรงเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาลมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่จะรู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหาร

แต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

งเป็นผู้ปราศจาก

Radio.

และอุปัชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอ

อย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกัน

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ

เบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มนุ่มทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาต้องเบาเบาต้องสบายสบายใจจึงจะโกรมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

นั่งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ

เราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะ

หลุดครบถ้วนทุกประการเกตดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี

ก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: มคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชา

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสัง

0: ่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ